0: ู้นี้นะคะมีทั้งหมด10ชั่วโมงนะเราจะเรียนการใช้พจนานุกรม2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะเรียนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะอีก3ชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็จะใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็จะมาฝึกท่องอาขยานจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการเขียนย่อความอีกทั้งหมด3ชั่วโมงทั้งหมดนี้10ชั่วโมงเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ที่มีชื่อว่าสืบสานวรรณคดีไทยนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้คำไทยใช้ให้ถูกหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วคำนี้คุ้นเคยไหมเอ่ย
1: ค
0: ุ้นแล้วถูกไหมคิดว่าตัวเองจะตอบถูกไหม
1: ถ
0: ูกแน่นอนใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยยกขึ้นสูงๆสีอะไรลูกสีเขียวเก่งมากมาดูที่ความแตกต่างกันดีกว่าว่าสีเขียวกับสีแดงเห็นไหมครับตรงไหนเอ่ยที่นักเรียนสังเกตเห็นตรงไหนลูกตอบดังๆตัวสะกดคำว่าม ุกใช่ไหมเราจะใช้อะไรสะกดลูกเราจะใช้กอไก่สะกดไม่ใช่ขอไข่นะครับมุกตลกต้องเป็นมออุกอมุกนะเรามาดูความหมายกันว่ามุกตลกแปลว่าอะไรก็คือวิธีทำให้ขบขันใช่ไหมเคยเห็นไหมเวลาดูรายการตลกเป็นไงลูกเขามีวิธีการใช่ไหมมีวิธีอะไรบางอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงหรืออะไรพวกนี้ทำให้คนดูเนี่ยขบขันนะอันนี้เขาเรียกว่ามุกตลกนะครับซึ่งเป็นคำนามนะผ่านไปสำหรับคำไทยใช้ให้ถูกนะฝากให้เด็กๆทุกคนช่วยจดจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมุกตลกเขียนอย่างนี้ก็คือกอไก่สะกดที่พยางค์แรกก็คือมุกนั่นเองนะอ้าวทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้พจนานุกรมเด็กๆลองดูสิครับว่าทั้งหมดนี้บนหน้าจออ่านได้ไหมคุณครูมีบทกลอนมาให้ลองอ่านอ่านได้ไหมครับอ่านได้นะลองอ่านตั้งแต่วรรคแรกดูพร้อมกันได้ไหมเอ่ยพร้อมกันนะเดี๋ยวพร้อมกันเสียงดังๆเลยนะครับ1 2 3นอนรินยินดีพระชีเล่ากรรมสดเศร้าโสกาน่าสงสาร

ไปสำเภาเล่าจะดีเหมือนมีเหตุแสนสมเพศภูวนัยนึกใจหายต่อ

0: บทกลอนเหล่านี้นักเรียนลองสังเกตสิว่าคำที่ใช้ในบทกลอนในบทร้อยกรองเนี่ยเด็กๆคุ้นเคยไหม
1: ไม่
0: คุ้นไหนใครคิดว่าตัวเองรู้จักความหมายของคำที่อยู่ในบทกลอนนี้ทุกคำเลยมีไหมลูกมีไหมมีไหมไม่มีลองดูสิว่าถ้าเกิดคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองช่วยกันเลือกคำศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายเนี่ยเด็กๆคิดว่าคำไหนบ้างตอบได้เลยได้ทุกคำเลยถ้าเราไม่รู้ความหมายเราสามารถบอกได้หมดเลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งให้เลือกหนึ่งคำคำไหนคำว่าอะไรนะลูกภูวะนายคำไหนอีกกลุ่มที่สองหนึ่งคำลองดูสิเลือกได้ไหมคำว่านอนะรินเก่งมากกลุ่มที่3เลือกคำว่าอะไรนะครับคำว่าชีเล่าใช่ไหมได้จริงๆแล้วคำนี้ต้องเป็นคำว่าพระชี

เล่านะคะเพราะว่าเราต้องเพิ่มคำว่าพระเข้ามาเป็นคำเดียวกันแต่ก็ไม่เป็นไรนักเรียนเลือกคำนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องมีการเปิดพจนานุกรมนั่นเองนะครับกลุ่มที่4เลือกหรือยังกลุ่มที่4คำว่าอะไร

อ่ะกายเห็นไหมจริงๆแล้วมีอีกหลายคำใช่ไหมที่เราไม่รู้ความหมายเลยคำนี้หลายๆคำที่เด็กๆ เลือกมาคำนี้รู้ความหมายไหมครับคำว่ากรรมสดรู้ไหมไหนใครรู้ความหมายคำนี้บ้างคำว่าโศกาแปลว่าอะไรลูกโศกาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมบางคนอาจจะรู้แล้วอ้าวทีนี้ลองมาดูสิว่าสิ่งที่เด็กๆ เลือกมานะไม่ว่าจะเป็นคำว่านอนรินคำว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่เลือกกันคำว่าชีเล่าใช่ไหมมีคำว่าอะไรอีกคำว่าภูวะในมีคำว่าอะไรอีกลูกคำว่าสมเพศคำว่าอะไรอีกนอนรินใช่ไหมเนี่ยคำเหล่านี้มีอะไรอีกนอนรินแล้วก็อีกหนึ่งคำที่นักเรียนเลือกคือคำว่าเอกากายใช่ไหมเอกากายถ้าเราได้คำมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายของคำพวกนี้นักเรียนคิดว่ามีสิ่งไหนที่เราจะสามารถบอกเราได้บ้างถึงมีอะไรนะมีพจนานุกรมใช่ไหมครับคำเหล่านี้เราสามารถค้นคว้าได้จากไหนได้จากพจนานุกรมนักเรียนรู้จักพจนานุกรมหรือเปล่ารู้คุ้นเคยไหมคุ้นเคยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้จักพจนานุกรมนะเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นหลายคนเนี่ยถือพจนานุกรมมาแล้วนะแล้วก็ตอนอยู่ป.3เคยเรียนไหมลูกเคยเรียนเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเราได้รู้จักได้เรียนรู้ได้ฝึกเปิดพจนานุกรมมาแล้วมาตอนป.4 เราก็จะเรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะฝึกการใช้พจนานุกรมให้มันคล่องขึ้นแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พจนานุกรมออนไลน์ด้วยนะก่อนที่จะมารู้จักพจนานุกรมนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างในชั่วโมงนี้อันดับแรกต้องรู้วิธีการใช้พจนานุกรมใช่ไหมครับต้องบอกให้ได้รู้แล้วก็ต้องบอกหลังจากนั้นเด็กๆต้องใช้พจนานุกรมในการหาความหมายของคำใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มีเกมมาให้แข่งขันเตรียมพร้อมให้ดีนะกลุ่มไหนเราจะมีตัวแทนกลุ่มที่เป็นผู้ชนะแค่กลุ่มละ1คนเท่านั้นแล้วก็อันที่3ก็คือเด็กๆจะต้องเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมนะครับอ้าวทีนี้เรามารู้จักพจนานุกรมกันดีกว่านะอันนี้คุณครูทบทวนให้นะครับซึ่งคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วพจนานุกรมก็คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคำใช่ไหมครับแล้วก็วลีที่เรียบเรียงเอาไว้ตามลำดับอักษรแปลว่าอะไรตามลำดับอักษรรู้จักไหมอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกใช่ไหมในพจนานุกรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับเอาไว้ตั้งแต่หมวดกอไก่หมวดขอไข่ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวฮอนกฮูกนั่นเองนะโดยพจนานุกรมจะบอกตัวสะกดที่ถูกต้องนะคำไหนเราเขียนไม่ถูกเราเปิดพจนานุกรมนะบอกวิธีการอ่านออกเสียงคำของคำนั้นบอกชนิดของคำนะและที่สำคัญพจนานุกรมบอกอะไรบอกอะไรลูกบอกความหมายนะหรือคำจำกัดความของคำนั้นและยังบอกประวัติของคำบอกอะไรอีกบอกวิธีการใช้คำนะบอกตัวย่อบอกคำเหมือนบอกคำพ้องและคำที่มีความหมายตรงข้ามนะหรือบางทีบางคำเนี่ยพจนานุกรมสามารถบอกถึงแผนภูมิก็ได้อธิบายด้วยแผนภูมิอธิบายด้วยตารางหรืออธิบายด้วยภาพในบางเล่มในบางคำนะเพื่ออะไรลูกการใช้พจนานุกรมเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรดูซิเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เข้าใจความหมายใช่ไหมของคำให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะถ้าเด็กๆไม่รู้จักความหมายของคำหรือไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรเราต้องไปหาจากที่ไหนจาก

0: พจนานุกรมนะพจนานุกรมเนี่ยเป็นคลังคำศัพท์ที่บ่งบอกไปหลายๆอย่างเลยตามที่คุณครูอธิบายมาทั้งหมดนี้น้องไม่รู้อะไรก็สามารถไปหาเปิดได้ที่พจนานุกรมนะครับอ้าวทีนี้ลองดูซิอันนี้เขาเรียกว่าพจนานุกรมอะไรลูกอ่านได้ไหมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมใครเคยจับบ้างใครเคยไปหยิบมาอ่านบ้างที่ห้องสมุดของเรามีหลายเล่มเลยนะครับเด็กๆเคยเห็นไหมลูกเล่มใหญ่ไหมถ้าคุณครูให้พกแบบนี้มาใช้ทุกวันไหวหรือเปล่า
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวแค่หนังสือเรียนก็เยอะแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้จักกันเนาะอันนี้เป็นฉบับปีพุทธศักราช2554ซึ่งมีการชำระครั้งล่าสุดนะเป็นเล่มล่าสุดของไทยเนาะอันนี้ออกมาจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้จัดทำเกี่ยวกับพจนานุกรมมีไว้เพื่อให้คนไทยได้สืบค้นเกี่ยวกับคำแล้วก็ที่มาของคำต่างๆที่เราใช้กันในทุกๆวันนี้นะก็มีการรวบรวมเอาไว้นี่คือคำไทยนะลูกคำไทยที่เราทั้งยืมมาแล้วก็บัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นคำไทยแท้ที่เรามีใช้อยู่แล้วก็จะถูกนำมาจัดเรียงไว้ในพจนานุกรมเล่มนี้นะต่อจากนั้นมีพจนานุกรมที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยตอนนี้มีหรือยังมีแล้วใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าพจนานุกรมนักเรียนเป็นแบบย่อนะครับถ้าอันนี้พกไหวไหมลูก
1: ไหว
0: เพราะว่าเล่มถนัดมือไหมถนัดมือกระทัดรัดแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานเหมาะสำหรับนักเรียนนะคะเป็นพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรตินะและนอกเหนือจากนั้นคุณครูอยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักพจนานุกรมอีกหลายเล่มเลยนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมก็เป็นของราชบัณฑิตยสภาเหมือนกันนะอันนี้เป็นพจนานุกรมที่แยกออกมาเกี่ยวกับคำศัพท์ทางวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยนะครับอันนี้เป็นพจนานุกรมคำศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยศึกษาศาสตร์คืออะไรก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนหรือการศึกษานั่นเองอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กๆ ก็ค้นได้นะครับเราอยากจะรู้คำไหนก็ลองเปิดอ่านดูสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนนะหรือห้องรีสอร์ท ที่อาคาร1นะครับนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็มีพจนานุกรมนักเรียนมันก็มีหลากหลายนะมีหลายเล่มหลายฉบับหลายสำนักพิมพ์สามารถเลือกใช้ได้เนาะก็ถนัดแบบไหนก็ใช้อันนั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็ยังมีพจนานุกรมด้วยใช่ไหมเด็กๆมีไหมของภาษาอังกฤษมีต้องลองนำมาสืบค้นดูนะครับเวลาเราเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องใช้เหมือนกันเนาะหลักการก็เหมือนกันเลยเรียงตามลำดับอักษรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพจนานุกรมที่ให้เด็กๆได้รู้จักและก็อีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่คุณครูอยากจะนำเสนอนะพจนานุกรมอันนี้เป็นพจนานุกรมออนไลน์นะอันสุดท้ายนี้ออนไลน์สามารถดูได้จากไหนลูกพจนานุกรมออนไลน์ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือของเราอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาหรือเป็น iPad ก็ได้หรือเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะสามารถสืบค้นได้อันนี้ก็จะง่ายมากแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับอ้าวทีนี้ลองมาดูว่าในพจนานุกรมบอกอะไรกับเราบ้างอันดับแรกบอกตัวสะกดที่ถูกต้องอันที่2บอกการอ่านออกเสียงใช่ไหมลูกเวลาเราค้นคำเราก็จะเจอว่าคำนี้ถ้าอ่านยากหน่อยเขาก็จะเขียนคำอ่านไว้ให้ด้วยนะบอกความหมายของคำและคำจำกัดความแน่นอนใช่ไหมเราใช้พจนานุกรมเพื่อเปิดหาความหมายแล้วก็บอกชนิดของคำด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเจอคำว่านอหนูจุดแสดงว่าเป็นคำนามถ้าเจอกอไก่จุดแสดงว่าเป็นคำกริยาเด็กๆสังเกตไหมเวลาคุณครูนำเสนอความหมายคำไทยใช้ให้ถูกคุณครูบอกด้วยใช่ไหมลูกจะบอกนอจุดกอจุดเนี่ยเพื่อให้เราคุ้นเคยว่าอ๋อคำนี้คือชนิดนี้นะคำนี้คือคำนามคำนี้คือคำกริยาบางคำก็จะมีคำพิเศษด้วยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาอันที่5บอกที่มาของคำ

0: รากศัพท์ด้วยเช่นถ้าคำนี้อย่างเช่นคำว่าไอศกรีมใช่ไหมวันนั้นนำเสนอไปแล้วมาจากภาษาอะไรลูกไอศกรีมมาจากภาษาอังกฤษคุณครูก็วงเล็บไว้ว่าเป็นอจุดนะนี่คือที่มาของคำถ้าเป็นภาษาจีนก็จะเป็นจอจุดจอจานนะครับนะอ้าวทีนี้บอกอะไรอีกบอกการใช้คำหรือตัวอย่างการใช้ประโยคเพราะว่าบางคำเนี่ยคนเราไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่ามีคำนี้อยู่จริงจริงใช่ไหมในภาษาไทยไม่ได้ใช้เลยในชีวิตประจำวันราชบัณฑิตก็จัดให้โดยการแต่งประโยคเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะในบางคำแต่ถ้าบางคำคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะไม่มีการแต่งประโยคให้เพราะว่าถือว่าคนใช้เป็นแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือมีเรื่องของคำพ้องมีเรื่องของคำตรงข้ามแล้วก็เรื่องของคำย่อต่างๆนะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในพจนานุกรมนะครับอ้าวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นคำว่าเพชรเห็นไหมเวลาเราค้นสืบค้นคำว่าเพชรเราก็จะเห็นว่าอันนี้คืออะไรลูกตรงนี้คืออะไรบอกอะไรบอกอะไรนะตอบดังๆคำอ่านเด็กๆปลายทางช่วยกันด้วยนะครับตรงนี้นอจุดคืออะไรคำนามแสดงว่าบอกชนิดของคำใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเห็นไหมชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆใช้ทำเครื่องประดับหรือใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมนะโดยปริยายหมายความว่าแข็งที่สุดเช่นเหล็กเพชรใจเพชรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีตัวอย่างของขยายความของคำว่าเพชรอีกต่างหากว่าใช้ในบริบทไหนได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ที่วงเล็บเอาไว้เห็นไหมที่เป็นการบอกที่มาของคำเช่นสอจุดเนี่ยคือมาจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตจะเขียนแบบนี้นะวอแหวนชอช้างแล้วก็รอเรือมีเครื่องหมายพินทุตรงชอช้างด้วยนะครับก็ปอจุดเนี่ยคือภาษาบาลีก็คือวชิระเขียนแบบเนี้ยรากศัพท์มาแบบนี้เขาก็จะบอกที่มาแต่อันนี้เด็กๆ ก็เรียนรู้เอาไว้เฉยๆเราไม่ได้ต้องไปสืบค้นขนาดนั้นแต่สิ่งที่ครูอยากจะเน้นย้ำก็คือบอกแค่คำอ่านรู้ชนิดของคำแล้วก็รู้ความหมายของคำ3อย่างนี้ถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆคุ้นเคยเราก็จะคล่องกับการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะครับอ่ะพอจะเข้าใจเรื่องราวของพจนานุกรมหรือยังเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วทีนี้เรามาลองดูว่าการใช้พจนานุกรมเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรเอ่ยการเรียงลำดับอักษรใช่ไหมไหนคนไหนยังท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกไม่ได้ไม่มีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจำเป็นต้องท่องไหมลูกไม่จำเป็นก็ได้นะเรามีสารบัญใช่ไหมแต่ถ้าเราท่องได้เราก็จะรู้ว่าถ้าเราต้องการหมวดมอม้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามอม้ามันน่าจะอยู่ช่วงกลางหรือช่วงท้ายของหมวดอักษรทั้งหมดแล้วก็จะไวขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเนาะนี่คือหลักการของการใช้พจนานุกรมนะต้องเรียงตามลำดับอักษรแล้วก็ถ้าเด็กๆ เจอพยัญชนะในหมวดเดียวกันให้ดูที่ตัวไหนดูที่ตัวไหนลูกให้ดูพยัญชนะตัวถัดมาว่าพยัญชนะตัวถัดมานั้นเป็นอะไรนะถ้าเป็นสระเป็นตัวสะกดเป็นอักษรนามหรือเป็นคำควบกล้ำก็ต้องเรียงลำดับมายกตัวอย่างเช่นอันนี้มองเห็นไหมครับกระดานมองเห็นไหมครูเอานี้ลงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่างงงวยเห็นไหมเราจะเห็นว่าตัวแรกคืององูตัวนี้คำว่างวดก็เป็นงองูใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นหมวดเดียวกันแต่เราต้องมาดูตัวถัดมาตัวที่สองก็เป็นงองูอีกแต่ตัวที่สองของคำนี้คำว่างวดเป็นอะไรลูกวอแหวนใช่ไหมเราต้องพิจารณาตัวที่สองว่าระหว่างงองูและวอแหวนตัวไหนมาก่อนกันงองูกับวอแหวนตัวไหนมาก่อนกันงองูดังนั้นงงงวยกับงวดคำไหนมาก่อนคำว่างงงวยนะนี่คือหลักของพจนานุกรมนะครับอ่ะไปดูต่อมาถ้าพยัญชนะในหมวดเดียวกันนะให้เรียงคำตามรูปสระที่อยู่ก่อนหลังยกตัวอย่างเช่นคำว่าดุเห็นไหมกับคำว่าดูพยัญชนะในหมวดเดียวกันก็คือตัวอะไรตัวอะไรลูกดอเด็กตอบดังๆนะเราจะได้เข้าใจด้วย แล้วก็มาพิจารณาที่ตัวสระนะสระอุกับสระอูตัวไหนมาก่อนสระอะไรสระอูนะสระอุเสียงสั้นนะครับมาก่อนสระอูที่เป็นเสียงยาวนะให้เราพิจารณาพยัญชนะก่อนแล้วก็มาพิจารณาที่สระอ่ะข้อที่สี่คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระหมายความว่าถ้าเจอพยัญชนะกับพยัญชนะมาด้วยกันเราต้องคำที่มาที่เป็นพยัญชนะเรียงกันเนี่ยจะมาก่อนคำที่เป็นพยัญชนะและสระนะครับอ่ะข้อที่5คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่าการเห็นไหมกอานอการมีรูปวรรณยุกต์ไหมมีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหมครับต้องมาก่อนคำว่าก้านนะที่มีรูปวรรณยุกต์แต่ถ้ารูปวรรณยุกต์มีเป็นเอกมาก่อนรูปวรรณยุกต์เอกการก่านก้านเห็นไหมมันก็จะเรียงตามเสียงของวรรณยุกต์เลยที่เราผันนะประมาณนั้นอันนี้คือลักษณะของการเรียงพจนานุกรมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือคำที่มีไม้ไต่คูจะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่าแข็งเห็นไหมมีไม้ไต่คูอยู่ตรงนี้มาก่อนคำว่าแข็งและคำว่าแข็งเห็นไหมครับมันก็จะเรียงมาตามรูปวรรณยุกต์เลยอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่ยากเนาะอันนี้คือหลักของการใช้พจนานุกรมนะครับอ้าวทีนี้เมื่อสักครู่ที่ครูอธิบายไปเป็นการเปิดพจนานุกรมแบบเป็นเล่มทีนี้เราจะมาลองใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์กันบ้างก็ง่ายเหมือนกันนะถ้าการใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์เนี่ยเด็กๆต้องไปจำหลักการที่ครูอธิบายตั้งแต่ตอนแรกไหมต้องจำไหมลูกไม่ต้องจำเลยเราสามารถพิมพ์คำที่เราต้องการค้นเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะเป็นคำที่เราต้องการหาความหมายขึ้นมานะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะผู้การใช้พจนานุกรมออนไลน์หรือยังพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มี iPad อยู่ประจำกลุ่มแล้วให้ทุกคนเปิดนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าหาแอปพลิเคชันนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาหาเจอไหมลูกหาให้เจอนะกลุ่มไหนเปิดแล้วแล้วก็หาเจอแล้วบอกคุณครูนะครับหาให้เจอนะราชบัณฑิตยสภารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะมีสัญลักษณ์แบบนี้กลุ่มไหนเจอแล้วคนไหนหาเจอแล้วบอกคุณครูหรือกลุ่มไหนหาไม่เจอเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูให้นะครับกลุ่มไหนหาเจอแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกค่ะเดี๋ยวคุณครูไปทีละกลุ่มนะหาเจอหรือยังกลุ่มไหนเปิดเจอแล้วนักเรียนสามารถเปิดหน้าที่เป็นอันนี้ได้เลยนะลูกที่เป็นพจนานุกรมได้เลยเปิดรอเพื่อนๆได้เลยกลุ่มที่หนึ่งเจอแล้วหรือยังเจอแล้วใช่ไหมเจอหรือยังกลุ่มนี้เจอแล้วใช่ไหมโอเคทุกกลุ่มเจอแล้วเด็กๆลองดูแอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับมีชื่อว่า Royal Society นะเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะเมื่อเราเจอแล้วนักเรียนเปิดมาแล้วจะเห็นหน้าตาของพจนานุกรมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนดูที่หน้าจอนะเด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับลองสังเกตวิธีการใช้งานพจนานุกรมออนไลน์นี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะห้องต้นทางด้วยนะครับลองสังเกตดูซิว่ามันมีแถบอะไรบ้างที่เป็นคำสั่งของการใช้งานนักเรียนเห็นแถบสีฟ้าด้านบนไหมแถบสีฟ้าด้านบนเห็นไหมลูกคือการค้นคำศัพท์นะครับส่วนข้างล่างถัดจากแถบสีฟ้าลงมาที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยระบุคำศัพท์ที่ต้องการค้นหานะอันนี้อย่าเพิ่งกดนะ แล้วนักเรียนลองเลื่อนดูข้างล่างมันจะมีตัวเลือกเยอะเลยใช่ไหมมีค้นคำศัพท์มีค้นตามหมวดอักษรเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกลางประวัติการค้นหามีบุ๊กมาร์กและมีข้อมูลอื่นๆเวลาเราจะใช้งานนะให้เราเลือกค้นคำศัพท์ตอนนี้มันน่าจะเป็นหน้าแรกอยู่แล้วเนาะทุกคนกดอันนี้ค้นคำศัพท์นะแล้วก็มากดข้างบนตรงเครื่องหมายอะไรครับระบุคำศัพท์ที่ต้องการค้นหาเห็นไหมพอเรากดขึ้นไปมันก็จะมีแถบให้พิมพ์ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูให้นักเรียนลองค้นคำว่าภูวนัยเราก็พิมพ์ได้เลยลองค้นดูสิภูวนัยได้ไหมลูกมันก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงมาแบบนี้มองเห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมกดให้ถูกต้องเมื่อเราพิมพ์ถูกแล้วเห็นตัวอักษรสีแดงที่เป็นแถบมาเห็นไหมลูกนักเรียนดูคำที่ถูกต้องบนหน้าจอแล้วพิมพ์ตามคุณครูนะกลุ่มที่3พิมพ์ได้หรือเปล่าได้แล้วกลุ่ม1พิมพ์ได้ไหมลูกให้เพื่อนดูด้วยนะไม่ดูคนเดียวนะลูกให้เพื่อนดูด้วยกลุ่มที่1ให้พิมพ์คำว่าภูวนัยนักเรียนดูคำว่าภูวนัยเขียนยังไงดูบนกระดานดูบนกระดานกลุ่มที่2ได้ไหมได้นะกลุ่มที่3ได้หรือยังกลุ่ม4ได้หรือยังกลุ่ม5ได้ไหมลูกกลุ่มไหนได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะถ้ามันขึ้นแถบสีแดงแบบนี้เมื่อนักเรียนต้องการที่จะเลือกคำศัพท์ใช่ไหมแล้วก็กดสีแดงเข้ามาเห็นไหมก็จะมีความหมายมาให้เห็นไหมลูกเห็นไหมคำว่าภูวนัยแปลว่าอะไรค้นเจอหรือยังแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมครับนี่แหละคือการใช้พจนานุกรมออนไลน์ถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนคำศัพท์ทำยังไงต้องกลับไปที่ตรงไหนลูกถ้าอยากจะเปลี่ยนคำศัพท์ต้องกดที่ลูกศรย้อนกลับใช่ไหมแล้วมากดกากบาทอยู่มุมขวานะกดกากบาทอยู่มุมขวาตรงนี้เนี่ยกากบาทเห็นไหมแล้วก็พิมพ์คำศัพท์คำใหม่เข้าไปพิมพ์คำศัพท์คำใหม่เข้าไปลองพิมพ์คำว่ากำสดกออำกำสอรอโอดอสดเห็นไหมครับกำสดพิมพ์ได้ไหมกำสดหาเจอหรือยังลองเวียนให้เพื่อนๆคนอื่นได้ค้นบ้างนะนักเรียนต้องแชร์กันนะลูกให้เพื่อนๆคนอื่นได้ค้นบ้างเราจะได้คุ้นเคยกับการค้นพจนานุกรมเปิดเจอหรือยังคำว่ากำสดเปิดเจอหรือยังเจอแล้วใช่ไหมลูกลองดูซิกำสดแปลว่าอะไรกำสดแปลว่าสลดแห้งหรือเศร้านะเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอะไรตัวอย่างของการใช้คำก็คือจักคอยเห็นหน้าข้าโหยหาแต่องค์คะเอกาจะแสนกำสดลำเค็นอันนี้คือการค้นพจนานุกรมออนไลน์นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ยากเนาะมันก็เหมือนกับการที่เราใช้งานอะไรลูกเหมือนกับการที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปใช่ไหมแอปพลิเคชันใช้ง่ายมากอันนี้เป็นการใช้งานของราชบัณฑิตตยสภาที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยเนาะที่ทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้เราได้คุ้นเคยกับการค้นเพื่อหาความหมายของคำนะตอนนี้ทุกคนลองไปฝึกใช้งานดูที่บ้านนะไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าให้โหลดแอปพลิเคชันนี้ให้หน่อยเวลาเราจะค้นความหมายเราก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ทุกคนเก็บ iPad ใส่ในตะกร้าให้คุณครูแล้วก็หันหน้ามองไปที่กระดานเหมือนเดิมนะครับเราจะมาฝึกเปิดพจนานุกรมกันเก็บให้คุณครูหัวหน้ากลุ่มดูแลเพื่อนๆด้วยนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะแล้วหยิบพจนานุกรมที่เป็นเล่มของตัวเองมาหยิบพจนานุกรมที่เป็นเล่มของตัวเองมานะครับแล้วเราก็จะมาลองเปิดพจนานุกรมโดยการเล่นเกมกันตอนนี้ทุกคนอยากเล่นเกมหรือยัง อยากเล่นเกมหรือยังลูก
1: อยาก
0: อยากเล่นแล้วใช่ไหมตอนนี้นะ

ทุกคนนำกระดาษสีชมพูในตะกร้าออกมาไม่ต้องแย่งกันนะค่อยๆทำหยิบมาหรือยังเห็นไหมครับกระดาษที่อยู่ในตะกร้าของตนเองมีกี่แผ่นลูกกระดาษ2แผ่นนะในกระดาษ2แผ่นนี้ฟังคำสั่งก่อนคนหัวหน้ากลุ่มต้องควบคุมดูแลเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะดูคำสั่งให้ดีนะลูกกระดาษแผ่นนี้ที่มีตัวเลขเราจะวางไว้ตรงกลางห้ามเอาไว้หน้าคนใดคนหนึ่งต้องวางไว้ตรงกลางจัดการพื้นที่เลยวางไว้ตรงกลางนะเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้มองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนแบบเท่าเทียมกันนะครับส่วนแผ่นที่2แผ่นที่2ก็คือตารางบันทึกคะแนนเห็นไหมลูกตารางบันทึกคะแนนนี้เก็บไว้ที่หัวหน้ากลุ่มนะเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มได้ตรวจสอบคะแนนแล้วก็ลงคะแนนให้เพื่อนๆนักเรียนในกลุ่มสามารถเขียนเลขที่ได้เลยนะครับในกลุ่มเรามีเลขที่อะไรบ้างเราก็เขียนเรียงลงมาเอาฟังนะเขียนเลขที่เรียงลงมาเป็นช่องของ1ช่องก็เขียน1โคน1เลขที่นะครับเอาเขียนได้เลยเสร็จแล้ววิธีการเล่นเกมวิธีการเล่นเกมนะเดี๋ยวนักเรียนใช้แก้วนักเรียนมีแก้วในกลุ่มแล้วใช่ไหมครับถ้ามีแก้วในกลุ่มแล้วดูนะถ้าสมมติว่าคุณครูเปิดคำศัพท์ขึ้นมาฟังก่อนกลุ่มที่1ฟังก่อนถ้าคุณครูเปิดคำศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วนักเรียนเนี่ยทุกคนมีพจนานุกรมในมือใช่ไหมอันนี้เราจะแข่งขันกันในกลุ่มนะให้รีบเปิดหาความหมายของคำศัพท์นั้นถ้าหาเจอแล้วมันอยู่เลขหน้าอะไรถ้าคำศัพท์นั้นอยู่หน้า60คนไหนเจอก่อนแล้วเล็งไปที่เลข60ในกระดาษแล้วเราก็จะใช้แก้วเนี่ยครอบเลขเอาไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นแย่งเราเข้าใจไหมลูกดังนั้นคนไหนครอบแก้วได้ก่อนแล้วคุณครูเฉลยแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องแปลว่านักเรียนจะได้กี่คะแนน1คะแนน1แต้มนำไปก่อนเราก็จะไปใส่1คะแนนไว้ในตารางบันทึกคะแนนตามชื่อของนักเรียนเนาะนักเรียนเขียนเป็นชื่อหรือเลขที่ก็ได้นะถ้าเลขที่มันก็จะไวสะดวกขึ้นเข้าใจวิธีการไหมลูกเข้าใจนะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีแก้วก็ไม่เป็นไรเราสามารถเขียนเอาก็ได้หรือว่าเลือกได้อย่างรวดเร็วนะใช้พจนานุกรมในการเปิดค้นหาคำศัพท์ไปพร้อมๆกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังแจกอุปกรณ์หรือยังลูกแจกอุปกรณ์แล้วใช่ไหมถ้าแจกอุปกรณ์แล้วอย่าลืมคุณครูจะให้สัญญาณนะคุณครูจะให้สัญญาณโดยการถ้าหมดเวลาเดี๋ยวไม่มีการหมดเวลาสิเพราะว่าคนไหนครอบแก้วได้ก่อนเราก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในกลุ่มนั้นใช่ไหมโอเคนะพร้อมที่จะเริ่มคำแรกหรือยังลูกพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังตอนนี้ทุกคนเหมือนจะยังไม่พร้อมเอามือจับหัวก่อนวางอุปกรณ์ให้เพื่อนเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนนะเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไล่เอวปิดวาจาไม่หยิบอุปกรณ์นะตอนนี้นะถ้าพร้อมแล้วคำแรกคือคำว่าคันไหล่เปิดเลยคนไหนเปิดเจอก่อนครอบก่อนก็จะได้คะแนนก่อนนะคันไหล่ต้องไปที่หมวดอะไรลูกหมวดอะไรหมวดอะไรเอ่ยคอควายใช่ไหมมีคนเจอแล้วกลุ่มที่1มีคนเปิดเจอแล้วคนกลุ่มไหนเปิดเจอแล้วบ้างคนไหนเจอแล้วครอบไปก่อนเลยลูกไม่ใช่เจอแล้วนั่งนิ่งนะไม่ทันเพื่อนนะคนไหนตาดีได้ตาร้ายเสียลืมถ้าครอบแล้วก็ลองดูซิคนไหนครอบก่อนได้ก่อนกลุ่ม5เจอหรือยังเจอยังลูกเจอแล้วครอบแล้วใช่มั้ยทุกคนครอบแล้วพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังเอ่ยคำตอบอยู่ที่หน้าอะไรลูกหน้า77เก่งมากคนไหนถูกลงคะแนนให้เพื่อนเลยลงคะแนนให้เพื่อนเลยคำต่อมาคำว่าชวัดเฉวียน

อ้าวเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปที่หมวดอะไรเอ่ยทำไมเธอไม่เอาแก้วออกอ่ะลูกกลุ่มที่4อย่าลืมว่าเราไปข้อใหม่แล้วนะชวัดเฉวียนลูกไหนกลุ่มใครเจอแล้วครอบแก้วเลยเจอหรือยังเจอหรือยังจึ๊บดูเลขให้ดีนะคุณครูเรียงเลขสลับกันด้วยนะต้องเช็คด้วยนะอ้าวคำตอบก็คือหมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ย102เก่งมากคนไหนหาเจอแล้วคำที่3พร้อมไหมครับพร้อมนะคำที่3คือคำว่าอะไรอ่านพร้อมกันนะลูก1 2 3กุมารอ้าวหาให้เจอ TikTok TikTok TikTok คนไหนเจอแล้วรีบครอบแก้วเลยครับเจอหรือยังมีคนเจอแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่3ไปแล้วกลุ่มที่5ได้ยินเสียงครอบแก้วแล้วดูให้ดีนะลูกว่าตัวเลขมันจะสลับกันอยู่นะดูให้ดีนะกลุ่ม1เจอหรือยังอ้าวเร็วๆๆตอนนี้ใครมีคะแนนนำอยู่อ้าวเร็วๆๆกุมารไปที่หมวดอะไรลูกกุมารหมดกอไก่ใช่ไหมหมดเวลาหรือยังเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเอ่ยมาดูคำตอบเฉลยก็คือหน้าไหนลูกหน้า57หน้า57แปลว่าอะไรกุมารแปลว่าอะไรเตชินีกุมารแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกเด็กชายเก่งมากครับอ้าวคำต่อมาคำนี้นะคำนี้อ่านว่าอะไรพร้อมกันดังๆนะ1 2 3อ้าวเชิญไปที่หมวดสอเสือเปิดดูที่หน้าสารบัญก่อนเลยมีคนครอบแก้วแล้วคุณครูได้ยินเสียงครอบแก้วแล้วเรียบร้อยไวมากเลยอ่ะคนไหนเจอแล้วยกมือให้ดูหน้าหน่อยอ๋อเพิร์ดนี่เองไม่ต้องบอกเพื่อนนะลูกไม่ต้องบอกกลุ่มอื่นนะให้เขาหาเองอ้าวกลุ่มที่5มาหรือยังเจอไหมเจอไหมเจอไหมดูดีๆดูดีๆมาแล้วกลุ่มที่4อ้าวกลุ่ม1มาหรือยังเอ่ยอ้าวมาแล้วหน้าดูดีๆนะดูตัวเลขดีๆนะกมลวุฒิมาแล้วกลุ่มที่2กลุ่ม1มาหรือยังหาเจอยังกลุ่ม1ยังครับกลุ่ม5มาแล้วกลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม3มาแล้วอ่ะรอกลุ่ม1อีกสักนิดนึงรอกลุ่ม1อีกสักนิดนึงนะลูกมาหรือยังเอ่ยมาดูเฉลยคำว่าสาครอยู่ที่หน้าอะไรต่อพร้อมกัน320ต่อไปคำที่5คำที่5คำว่าขันไปที่หมวดอะไรเอ่ยหมวดขอไข่นะครับคำว่าขันบางคนบอกว่าเห็นแวบๆได้ยินเสียงครอบแก้วแล้วกลุ่มที่4มาแล้วไวมากขวัญฤทัยถูกต้องไหมลูกเช็คให้ดีนะต่อไปใครเอ่ยกลุ่มที่2อ้าวหาตัวเลขให้เจอมาแล้วกลุ่มที่2กลุ่ม1ได้หรือยังถ้าครอบแล้วก็คือเอาเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนนะลูก

0: ได้หรือยังได้หรือยังกลุ่ม5ได้แล้วใช่ไหมมีคนจองไปแล้วเหรอจองแล้วเหรอลูกอ่ะโอเคกลุ่มที่1ยังช้าอยู่ไม่เป็นไรอ่ะมาแล้วอ่ะมาดูเฉลยกันหน้าไหนเอ่ยหน้า67เก่งมากลงคะแนนด้วยนะไม่ใช่ดีใจอย่างเดียวคนที่ได้คะแนนหัวหน้ากลุ่มอย่าลืมลงคะแนนให้เพื่อนนะลูกอ้าวคำสุดท้ายคำสุดท้ายพร้อมไหมคำสุดท้ายคือเกษมอ้าวเชิญคำว่าเกษมหาให้เจอหาให้เจอเจอหรือยังกลุ่มที่3มาอีกแล้วไวมากกลุ่ม5ได้หรือยังกมลวุฒิมาแล้วได้แล้วอ๋อยังโอเคเตรียมแก้วเฉยๆใช่ไหมเอากลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม4มาหรือยังมาแล้วหน้าที่เท่าไหร่โอเค
1: เฮ้ยเด
0: ี๋ยวๆได้มั้ยลูกได้ครบหรือยังเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนๆปลายทางทันไหมครับเอาถ้าทันก็เขียนเอาก็ได้นะลูกไม่ต้องกังวลนะถ้าไม่มีแก้วไม่มีอุปกรณ์เราสามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับอ่ะรอเพื่อนกลุ่ม5เรามานับถอยหลังกันดีไหมกดดันกลุ่ม5 5 4 3 2 1ยังไม่เจออีกอ่ะไม่เป็นไรรอได้รอได้เจอไหมลูกกลุ่มที่5เจอไหมคำว่าเกษมหนูหาดีๆมันต้องมีสิเอออ๋อกลุ่ม5มาแล้วอ่ะคำตอบอยู่หน้าไหนเอ่ยตั้งดังหน้า60เก่งมากครบมือกันเลยอ้าวตอนนี้ใครเป็นผู้ชนะในแต่ละกลุ่มใครเป็นผู้ชนะลูกอ่ะขอตัวแทนคนที่ชนะออกมาข้างหน้าออกมายืนโชว์ตัวหน่อยกลุ่ม1ได้ผู้ชนะหรือยังได้แล้วใช่ไหมกองทัพออกมาเตชินีโอ้กมลวุฒิผู้ชนะของครูยืนข้างหน้าเลยครับแล้วกลุ่ม4ล่ะเอากลุ่ม4เสมอกันได้กี่คะแนนลูก1กับ1โอเคไม่เป็นไรอ่ะ4คนนี้ได้กี่คะแนน3กองทัพ2เตชินี2 2อ๋ออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค้นไรมากใช่ไหมครับอ้าวได้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวคุณครูให้รางวัล นะหนูตามไปเอารางวัลที่ห้องพักนะครับเอาเป็นพจนานุกรมเล่มนี้ดีไหมคนละเล่มเอาไหม
2: ไม
0: ่เอาไปเปิดที่บ้านให้คนละเล่มเลยเอาไหมลูกไม่เอาเดี๋ยวจะให้รางวัลเป็นขนมเนาะคนอื่นๆก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้รางวัลจากคุณครูก็ให้ตั้งใจทำกิจกรรมนะครับขอบใจมากเชิญกลับไปนั่งที่ได้มาที่เรื่องของฝากจากครูนะครับฝากเป็นการบ้านดีกว่าวันนี้นะเนื่องจากเวลาไม่พอแล้วอ่ะให้เด็กๆเงียบก่อนเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจายังไม่ต้องยุ่งกับอุปกรณ์นะตอนนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังการบ้านนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ใบงานที่2นะครับเป็นการบ้านนะโดยมีชื่อว่าค้นคำนำไปใช้ให้นักเรียนไปค้นคว้าคำที่อยู่ในใบงานนะครับแล้วก็ใช้พจนานุกรมนี่แหละที่นักเรียนได้มีเป็นของตัวเองแล้วนะในการเปิดหาความหมายของคำที่คุณครูกำหนดให้นะครับไปเขียนเป็นความหมายมานะมีทั้งหมด10คำนะลูกซึ่งคำนี้เป็นคำในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองไม่ยากนะครับค้นคำมาแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะเขียนลายมือให้สวยนะลูกให้ครูอ่านออกแล้วส่งเป็นการบ้านในชั่วโมงต่อไปรับทราบทุกคนไหมครับถ้ารับทราบแล้วเดี๋ยวคุณครูขอสรุปบทเรียนนิดนึงนะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องของการใช้พจนานุกรมนะครับนักเรียนบอกได้ไหมว่าประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมมีอะไรบ้างบอกได้ไหม

0: รู้อะไรลูกอ่ะเปิดไมค์เลย
1: ทำให้เรารู้ความหมายของคำนั้นครับ
0: เก่งมากทำให้เรารู้ความหมายของคำอ่ะรู้อะไรอีกลูกพจนานุกรมมีประโยชน์อะไรอีกบ้างอ่ะตอบเลยครับเปิดไมค์ทำให้อะไรลูก
1: รู้ตัวสะกดที่ถูกต้อง
0: เก่งมากรู้ตัวสะกดที่ถูกต้องอ่ะมะลิตอบว่าคนต่อไปมีอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอีกไหมมาดูประโยชน์ของพจนานุกรมกันนะอันดับแรกก็คือทำให้เราเข้าใจความหมายของคำนะทำให้เรารู้ว่าภาษาไทยเนี่ยใช้อย่างไรเป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยเราจะต้องรู้จักการสืบค้นด้วยนะครับรู้ประวัติของคำว่ามาจากภาษาอะไรใช่ไหมเหมือนที่คุณครูบอกไปแล้วก็รู้ว่าการใช้พจนานุกรมเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ในการเรื่องของการศึกษาหลักภาษาด้วยนะมีชนิดของคำบ่งบอกอยู่ในนั้นนะภาษาเราก็มีหลักการนะครับนอกเหนือจากนั้นยังรู้ลักษณะของการใช้คำว่าคำนี้มันอยู่ในบริบทแบบนี้แปลว่าอะไรนะแล้วก็เอาไปใช้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายทำให้เราอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมฝากไว้ด้วยนะนักเรียนต้องฝึกเปิดให้คล่องแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับถ้าเราใช้บ่อยเราก็จะคล่องกับการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะสำหรับเรื่องราวของการใช้พจนานุกรมในชั่วโมงนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าเรายังไม่หมดนะครับในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของการใช้พจนานุกรมอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องนำมาเช่นเดิมนะเป็นพจนานุกรมฉบับนักเรียนแล้วก็เป็นใบความรู้ที่1เรื่องการใช้พจนานุกรมเป็นใบงานที่3การเรียงคำตามพจนานุกรมแล้วก็มีบัตรคำแล้วก็มีบัตรพยัญชนะไทยที่อยากจะฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมด้วยนะครับแล้วชั่วโมงต่อไปเราจะมาพบกันก็คือเรื่องของการใช้พจนานุกรมเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ฝึกใช้พจนานุกรมให้คล่องด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: งั้นทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้

0: ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อ

0: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
1: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
0: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
1: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พลีครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมุติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: ที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่อง

0: ความรู
1: ้ขอบคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้แน่นอนครับพบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรากลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนครับวันนี้นะครูจะขอให้พวกเราเนี่ยทำกิจกรรมสักหนึ่งกิจกรรมก่อนที่จะเข้าบทเรียนกันนะครับซึ่งกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่จะเรียกสมาธิของพวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขอให้นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมา1แท่งครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในห้องเรียนของนักเรียนให้หยิบดินสอขึ้นมา1แท่งเท่านั้นนะครับโดยกติกานะครับครูก็จะสัญญานะครับโดยพูดว่าคำว่าให้ถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนก็ส่งไปหาเพื่อนส่งไปทางไหนส่งไปทางขวานะครับขวาไปเรื่อยๆภายในกลุ่มของตนเองถ้านักเรียนปลายทางนะครับก็ให้ส่งทั้งห้องเรียนเลยนะครับส่งไปทางขวานะครับนักเรียนถ้าครูบอกว่าให้พวกเราต้องส่งไหม
1: ส
2: ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวทดลองก่อนนักเรียนปลายทางเตรียมพร้อมนะครับให้ให้ให้ไม่ให้ยังมีสติยังมีสติกับตัวเองนะครับถ้าบอกว่าไม่ให้ดินสอยังอยู่กับเราอยู่นะครับเดี๋ยวกูจะไปอย่างรวดเร็วนะครับให้ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ไม่ให้มีสมาธิไหมมีสติหรือยังต้องดูต้องฟังนะครับต้องสังเกตอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับส่งไปทางขวานะให้ให้ให้ไม่ให้ให้ไม่ให้ให้ให้ให้ให้ให้ไม่ให้จบแล้วครับเกมส่งปากกาอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยและต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนทำอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาช้อปปิ้งกันเถอะแต่โดยปกติแล้วเราจะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมนักเรียนเวลาที่เราจะช้อปปิ้งหรือว่าไปซื้อสินค้าแต่วันนี้ครูจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนอย่างไรครูจะเปลี่ยนให้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่มาเปิดร้านค้านั่นเองและครูจะเปิดร้านค้าของครูเนี่ยครูจะให้พวกเรามาซื้อและเอาไปขายร้านของตัวเองนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีจะขายสินค้าที่แตกต่างกันไปกลุ่มที่1ยกมือหน่อยกลุ่มที่1นะครับจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและลองดูซิว่าครูขายอะไรบ้างนะครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2ครูจะให้เปิดร้านขายของชํารู้จักขายของชํามั้ยยังของทั่วไปใช่มั้ยที่อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนนะครับลองดูซิคืออะไรร้านขายของชํากลุ่มที่3กลุ่มที่3เอาร้านขายเครื่องดื่มละกันร้านขายเครื่องดื่มนะกลุ่มที่4ยกมือกลุ่มที่4เอาร้านขายสิ่งก่อสร้างแล้วกันและกลุ่มสุดท้ายร้านนี้ขายของเล่นนะครับแต่ละกลุ่มจะเปิดร้านค้าหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับให้แต่ละกลุ่มเลือกสมาชิก1คนเพื่อออกมาเลือกสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างให้นักเรียนตอนนี้คิดกันก่อนว่าจะเลือกอะไรดีนักเรียนครูมีข้อแม้1ข้อคือจะสามารถมาช้อปปิ้งที่ร้านครูเนี่ยได้แค่

0: 3ชิ้นเท่านั้นได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับได้แค่3อย่างเท่านั้นพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมไหมพร้อมขอเสียงหน่อยพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ยอดเยี่ยมนะครับถ้าพร้อมกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมายืนก่อนกลุ่มที่2 3 4 5ส่งตัวแทนมายืนก่อนครับเร็วๆๆทำเวลานะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เหลือกลุ่มที่4แล้วลูกเร็วกลุ่มที่1เปิดร้านขายอะไรครับ
2: ของใช้ไฟฟ้าครับ
0: ของใช้ไฟฟ้านะครับกลุ่มที่2
2: ร้านขายของชำ
0: ร้านขายของชำกลุ่มที่3
3: ขายเครื่องดื่มครับ
0: ขายเครื่องดื่มกลุ่มที่4ของก่อสร้างใช่ไหมและสุดท้ายร้านขายของเล่นถ้าแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วหยิบได้กี่ชิ้น
1: 3
0: ชิ้นลองไปเลือกช้อปปิ้งได้เลยครับลองดูซิว่าร้านเราคืออันไหน3สินค้านะครับและเดี๋ยวครูจะเดินไปถามนะครับแต่ละกลุ่มนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้เดี๋ยวครูจะเดินไปดูแต่ละร้านถ้าครูไปร้านที่1ร้านที่2 3 4ต้องมองมาที่ร้านที่1ด้วยว่าเขาหยิบอะไรมาเขาช้อปปิ้งอะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านที่1ร้านนี้ขายอะไรครับหยิบไมค์ขึ้นพูดเลยขายอะไรเอ่ยเปิดร้านขายอะไร
2: ของใช้ไฟฟ้าครับ
0: ของใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับไหนดูซิสิ่งที่หนูเลือกมามีอะไรเอ่ย
2: หม้อหุงข้าวครับ
0: มีหม้อหุงข้าวต่อไป
2: ตู้เย็นครับ
0: ตู้เย็นและสุดท้ายคือ
2: ไมโครเวฟคร
0: ับ ไมโครเวฟหรือว่าเครื่องอบขนมปังใช่ไหมครับเครื่องอบขนมนักเรียนครูขอถามหน่อยทุกกลุ่มเลยนะครูขอถามหน่อย3ภาพนี้มีอะไรที่เหมือนกันมีตราหรือว่าเครื่องหมายรับรองรับรองอะไรฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองแสดงว่ากลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่นำสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2เปิดร้านขายอะไรเอ่ยเปิดร้านขายของชำอ่ะจับไมค์ขึ้นใครจะพูดครับใครจะพูดเอ่ยอ่ะจับไมค์พูดเลยครับซื้ออะไรมาบ้างลูกซื้อเกลืออ่ะให้นักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับเพื่อนซื้อเกลือมาต่อไปซื้ออะไรมาอีกครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับต่อไปครับอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมนักเรียนปลายทางทราบไหมครับภาพนี้อะไรอะไรเอ่ยเราอาจจะพูดรวมๆว่าเป็นซอสก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2มีความแปลกนิดนึงถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆภาพนี้เกลือจะมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: ออย
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับต้องซื้อของที่มีประโยชน์มาให้ลูกค้าต้องมีออยนะครับแล้วนี้ล่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นยังไง
1: ม
0: ีออยแต่ซอสมีออยหรือเปล่าไม่มีออยนะครับอาจจะหลงใช่ไหมอาจจะลืมหยิบผิดมาใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่3เราไปดูกลุ่มที่3กันกลุ่มที่3เปิดร้านขายอะไรเอ่ย
3: เครื่องดื่มครับ
0: เปิดร้านขายเครื่องดื่มมีอะไรบ้างอ่ะภาพนี้อะไรครับ
3: น้ำเปล่าครับ
0: น้ำเปล่าอ่ะมีน้ำเปล่าต่อไปภาพนี
2: ้น้ำอัดลมครับ
0: น้ำอัดลมใช่ไหมครับและสุดท้าย
2: นมครับ
0: นมนักเรียนครับนักเรียนปลายทางครับกลุ่มนี้ขายเครื่องดื่มนักเรียนคิดว่า3สินค้านี้3อย่างนี้ต่างกันไหม
1: ต่างกัน
0: ยังไงเอ่ย
1: รสชาติ
0: มีต่างอีกเครื่องหมายเครื่องหมายรับรองคุณภาพน้ำมีออยไหม
1: ไม
0: ่มีหรือเปล่ามีนักเรียนถ้าเราไปซื้อสินค้าจริงๆนะครับมันจะมีตัวเล็กๆนะครับให้เราพิจารณาให้รอบคอบอ่านให้ละเอียดนะครับมีออยแล้วนมล่ะนมมีออยไหม
1: มี
0: แต่ว่าน้ำอัดลมนี้เป็นยังไง
1: ไม่มี
0: ไหมครับนักเรียนปลายทาง
1: ไม่มี
0: นะครับ แสดงว่าอะไรเอ่ยเราขายของให้กับผู้บริโภคเนี่ยไม่มีอย.ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่4เปิดร้านขายอะไรเอ่ยกลุ่มที่4
2: สิ่งก่อสร้าง
0: อุปกรณ์ก่อสร้างใช่ไหมเปิดร้านมีอะไรบ้างนี่อะไรเอ่ย
2: เป็นสีค่ะ
0: สีมีอะไรมีสัญลักษณ์ตาเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหม
3: บังค
0: ับ บังคับอะไรบังคับมีคนจำได้ไหมอะไรบังคับมอกอบังคับต่อไปอันนี้ล่ะ
2: เป็นท่อค
0: ่
2: ะ
0: ท่อ PVC ใช่ไหมครับมีอะไรเอ่ยมอกอบังคับนะครับและสุดท้ายอันนี้อะไรเอ๊อันนี้อะไรเอ่ยเหล็กเหล็กนี้ต้องมีมอกอด้วยนะครับถึงจะได้รับรองว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยนะครับถ้านักเรียนถ้าเราไปสร้างบ้านกันเราใช้เหล็กไหม
1: ใช
0: ้ใช้สมมุติว่าไม่ได้รับการรับรองจากมอกอไม่มีเครื่องหมายมอกอบังคับสินค้านี้มีมาตรฐานไหมไม่มีบ้านที่เราสร้างเนี่ยเป็นยังไงแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงนะครับสุดท้ายเราไปดูกลุ่มที่5กันดีกว่ากลุ่มที่5ขายอะไรเอ่ยหยิบไมค์ขึ้นพูดเลย
4: ขายของเล่น
0: ขายของเล่นอ่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างมีตุ๊กตาไขลานใช่ไหม
4: ใช
0: ่เป็นยังไงมีมอกอไหม
4: มีค่ะ
0: มีมอกอบังคับเยี่ยมยอดครับต่อไปภาพนี้อะไรเอ่ยครับ
4: ตุ๊กตาหมี
0: ตุ๊กตาหมีมีอะไรเอ่ย
4: มีมอก
0: มีมอกบังคับนะครับแต่กลุ่มที่5นำตุ๊กตามาขายมีเครื่องหมายรับรองไหม
1: ไม
0: ่มีนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าผู้บริโภคที่ซื้อตุ๊กตาเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะอาจจะได้รับอันตรายได้ถ้าไม่ได้รับการรับรองนะครับจากมอกนะครับก็คือมอกบังคับนั่นเองนะครับไม่เป็นไรครับลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่เหลือกันมีอะไรบ้างสินค้าที่เหลือภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือเป็นใครทราบบ้างอะไร
1: ป
0: ูนเป็นปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์จะต้องได้รับการรับรองด้วยนะครับมีมอกบังคับนะครับต้องเอาไปขายด้วยนะครับนักเรียนต่อไปน้ำอะไรเอ่ยน้ำส้มเอ้ยน้ำอะไรเอ่ยน้ำอะไรนะน้ำผลไม้ก็ได้น้ำส้มก็ได้อ่ะนักเรียนมีเครื่องหมายอะไร
1: อย.
0: นะครับต่อไปภาพนี้ภาพนี้อะไรเอ่ยเครื่องทำน้ำอุ่นต้องมีอะไรมีฉลากเบอร์5แล้วก็มีมอกอด้วยแต่ภาพนี้มีไหมไม่มีอีกหนึ่งอย่างอีกสองอย่างอ่ะภาพนี้อะไรของเล่นมีมอกอไหมครับ
1: ม
0: ีถูกต้องนะครับมีมอกอบังคับและสุดท้ายภาพนี้อะไรเอ่ยผงซักฟอกผงซักฟอกจริงๆแล้วจะต้องมีมอกอบังคับนะครับเพราะว่าสัมผัสใช่ไหมเราเอาไปซักกับเสื้อผ้าของเราที่เรามาสวมใส่เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับมาตรฐานอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังต่อชีวิตเราได้นะครับและนี่นะครับนักเรียนก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมมาช้อปปิ้งกันเถอะหลายกลุ่มอาจจะตอบถูกหลายกลุ่มยังตอบไม่ถูกยังเอาสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภคแต่ไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวเราก็เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้เต็มที่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ครูนะครับจะมาทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับแล้วก็มาพูดคุยมาศึกษาความรู้การเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูครูจะนำเสนอนะครับ6วิธีซื้อของแบบนี้มีแต่คุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูนะครับว่า6วิธีที่ครูภากรบอกเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างวิธีที่1นักเรียนอ่านพร้อมๆกันหน่อยอะไรเอ่ย
1: ซื้อของถูกใช้ว่าจะคุ้มเสมอไป
0: นักเรียนครับ ภาพนี้คือหน้ากากอนามัยหรือเราเรียกว่าแมสใช่ไหมหน้ากากอนามัยนี้ราคาเท่าไหร่อันนี
1: ้
0: 30บาทอันนี้ล่ะครับ70บาทนักเรียนลองนึกภาพนะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะซื้ออันไหน
1: 70
0: ทำไมถึงซื้อ70บาทกลุ่มที่2จับไมค์ขึ้นพูดครับอ่าไหนลองดูเพราะว่าอะไรถึงซื้อ70บาทครับ
2: เพราะอันที่30อ่ะมันไม่มีเครื่องรับรองอะไรเลยส่วน70น่าจะมีค่ะ
0: ดูได้จากภาชนะที่ใส่มาใช่ไหมนักเรียนว่าเอ๊ะกล่องที่ใส่มาเนี่ยมีเครื่องหมายต่างๆมากมายเลยใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่ง30บาทนี้เป็นยังไงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนั่งลงได้ครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับเวลาที่เราเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับให้นักเรียนนึกนะถ้าเราเจอของถูกๆเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ครูสมมุตินะเช่นถ้านักเรียนเดินไปห้างสรรพสินค้าแล้วเจอไม้บรรทัดซึ่งเป็นเครื่องเขียนเครื่องการเรียนของเราเนี่ยเจอไม้บรรทัดแล้วเราซื้อมาอีกแต่จริงแล้วเรามีอยู่แล้วนะแต่เราไปซื้อมาอีกแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมไม่คุ้มค่าเพราะว่าอะไรเพราะเรามีอยู่แล้วหรือเราเนี่ยไปซื้อแมส30บาทมาเพราะเห็นว่าราคาถูกแต่ของที่ได้มาเนี่ยมีคุณภาพไหมไม่มีคุณภาพนะครับราคาถูกก็จริงแต่ไม่มีคุณภาพอาจส่งผลเสียกับใครครับกับตัวเราเองนะครับอาจจะมีสารเคมีหรือว่าสิ่งปนเปื้อนตามมานะครับถ้าเราเลือกของที่ราคาถูกและยังไม่มีคุณภาพนะครับดังนั้นเวลาจะเลือกซื้ออะไรนะครับต้องยึดคุณภาพนะครับและยึดประโยชน์ที่เราจะใช้เป็นหลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนว่าเราจะเลือกซื้อของอย่างไรได้บ้างนะครับเวลาซื้อสินค้าอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าต้องซื้อสินค้าที่ยึดประโยชน์และคุณค่าเป็นสำคัญนะครับถ้านักเรียนไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปเจ อผักไปเจอผักแล้วเขากำลังแพ็คของใส่อยู่ใช่ไหมนักเรียนแล้วเรียนรู้จักป้ายเหลืองไหมสินค้าป้ายเหลืองคือสินค้าอะไรเอ่ยสินค้าลดราคาแล้วนักเรียนเห็นว่ามันลดราคาแต่ว่ามันจะหมดอายุพรุ่งนี้แล้วนักเรียนซื้อมาเยอะเป็นยังไงรับประทานหมดไหม
1: ไม
0: ่หมดใช่ไหมพอรับประทานไม่หมดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็เสียเงินที่บอกว่าจ่ายไปนิดเดียวเองจ่ายไปซื้อของถูกแต่สุดท้ายแล้วกลับได้ของแพงเพราะเราบริโภคไม่หมดกินไม่หมดนั่นเองนะครับทีนี้เวลาต้องซื้อสินค้าต้องดูอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยต้องเปรียบเทียบคุณภาพสมมติว่านักเรียนอยากจะซื้อนมเราก็หยิบนมขึ้นมาเลย2ยี่ห้อเอามาทำอะไรกันบ้างเอามาเปรียบเทียบอะไรกัน
1: ดูฉลาก
0: ใช่ไหมว่าอันไหนให้คุณค่าทางอาหารมากกว่ากันแล้วดูอะไรอีกดูฉลากแล้วแน่นอนว่าเปรียบเทียบคุณภาพแล้วต้องเปรียบเทียบราคาว่าราคาเนี่ยเป็นยังไงสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันนี้12บาทแต่ว่าไม่มีโภชนาการเลยอาจจะแบบมีนิดเดียวแต่นี้15บาทมีโภชนาการเต็มที่เลยมีประโยชน์เยอะมากเลยนักเรียนจะซื้อกี่บาทครับซื้อของไหน15บาทเราก็ต้องดูควบคู่กันไปหลายปัจจัยนะนักเรียนของถูกอาจจะคุณภาพดีก็มีของแพงคุณภาพแย่ก็มีดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณนะครับที่พวกเราเรียนมาเนี่ยต้องดูให้รอบคอบนะครับแล้วก็ต้องคุ้มค่าหรือเปล่าเวลาเราจะซื้อของคุ้มค่าไหมที่จะซื้อไปและสุดท้ายนะครับสินค้าที่ซื้อมีคุณภาพหรือเปล่านะครับนี่นะครับที่ครูได้บอกพวกเราไปเวลาไปซื้อไปตลาดนะครับไปห้างสรรพสินค้าไปร้านสะดวกซื้อพยายามสังเกตพยายามตัดสินให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจับปั๊บเลยอยากได้เห็นปุ๊บอยากได้เอาไปจ่ายเงินแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปครับนักเรียนรู้หรือไม่เจอของยิ่งถูกยิ่งต้องคิดหนักนะครับเพราะของที่เขาเอามาเซลล์หรือว่าลดราคานั้นเป็นยังไงนักเรียนของบางอย่างอาจจะ ชำรุดได้นะครับของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงเช่นไม่มีเครื่อง

0: ื่องหมายมอกไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพใดๆเลยที่เขาเอามาขายให้กับเราโดยลดราคาให้เราเนาะและของที่ใกล้จะหมดอายุแล้วหรือหมดอายุแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีเวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อเราเห็นป้ายเหลืองเราเห็นป้ายลดราคาต้องดูด้วยว่าเอ๊ะจะหมดอายุแล้วนะเราจะซื้อไปเยอะได้หรือไม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะบริโภคไม่หมดแล้วก็กลายเป็นของเหลือและเงินที่จ่ายไปก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับต่อไปนะครับนักเรียนครูมีคำถามนักเรียนพวกเราเนี่ยใช้โทรศัพท์ใช่ไหมพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราก็ใช้โทรศัพท์เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยก็จะเสื่อมได้ใช่ไหมพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ผู้เขาถามนักเรียนหน่อยว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเลือกแบตเตอรี่ของแท้หรือว่าของปลอมดูจากราคาด้วยนะทำไมถึงซื้อของแท้
1: เพราะว่าของปลอมอาจ
0: จับไมค์ขึ้นพูดเลยครับให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยทำไมครับทำไมถึงเลือกซื้อของแท้ครับ
2: เพราะว่าของปลอมอาจจะใช้แป๊บเดียวแล้วหมดก็ได้ครับ
0: เพราะว่าของปลอมเนี่ยอาจจะใช้แป๊บเดียวไม่มีคุณภาพใช่ไหมแล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีไหมมีคนจะตอบกลุ่มที่4
3: ใช้ไปนานๆอาจจะระเบิดได้ค
0: ่
3: ะ
0: แน่นอนครับใช้ไปนานๆอาจจะระเบิดได้เพราะว่ามันคือของปลอมนะครับแท้เนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ว่าของปลอมเนี่ยราคาแค่ 1,000 บาทนะครับสมมุติว่าโทรศัพท์เราสมมุตินะเครื่องละ 20,000 บาทนี้แล้วเราไปเปลี่ยนและใช้แบตเตอรี่ของปลอมจากที่เราจ่ายเงินแค่ 1,000 บาทต่อไปโทรศัพท์เราอาจจะมีปัญหาโทรศัพท์เราอาจจะพังได้เราต้องซื้อเครื่องใหม่เป็นหลายหมื่นเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะครับต้องคิดให้ดีๆนะครับเวลาจะซื้อของใดๆก็ตามนะครับต่อไปนักเรียนเรามาดูนะครับคำถามท้าให้คิดนะครับคำถามท้าให้คิดครูขอถามนักเรียนและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่าเวลาซื้อสินค้าเนี่ยเราควรสังเกตข้อมูลบนฉลากหรือไม่เพราะอะไรเดี๋ยวลองพูดคุยกันในกลุ่มนะครับและลองพูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับว่าเราควรอ่านควรดูหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วระดมความคิดกันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางบ้างนะครับมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างครับมีกลุ่มหนึ่งครับไหนเวลาที่เราซื้อสินค้าเนี่ยเราควรต้องสังเกตข้อมูลบนฉลากหรือไม่เพราะอะไรครับ
1: ควรครับ
0: ควรเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าจะได้รู้ว่าของที่เรากินหรือใช้มีประโยชน์อย่างไรคร
0: ับ ต้องดูใช่ไหมแล้วทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์หรือเปล่าเก่งมากครับต่อไปกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3นะครับ
2: จะได้รู้ว่าหมดอายุหรือยังค่ะ
0: เวลาเราสังเกตเนี่ยควรต้องสังเกตใช่ไหมจะได้รู้ว่าหมดอายุหรือยังนะครับเยี่ยมยอดครับต่อไปยังมีอีกไหมครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ว่ายังไงเอ่ย
3: จะได้รู้ว่าอาหารที่เรากินแพ้หรือไม่ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวใช่ไหมครับเก่งมากๆครับลูกนั่งลงได้มีอีกไหมกลุ่มที่4
4: ควรค่ะเพราะจะได้เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเราค่ะ
0: เพราะจะได้เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะครับเยี่ยมยอดมากนะครับยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่2ว่าไงครับ
5: ควรค่ะเพราะว่าจะทำให้เรารู้ราคาและข้อมูลของโภชนาการค่ะ
0: แน่นอนถูกต้องครับเวลาที่เราดูสินค้าเราต้องดูฉลากว่ามีโภชนาการหรือเปล่ามีอะไรบ้างมีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่นะครับเพื่อสุขภาพของเราและที่สำคัญเนาะเราเป็นนักเรียนเนี่ยเงินที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดใช่ไหมดังนั้นต้องวางแผนให้ดีว่าสินค้าที่เราซื้อนั้นแพงไปหรือเปล่าหรือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับ

0: ยอดมาครับต่อไปเรามาดูเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนะครับครูขอท้าเอาละครับนักเรียนช่วงครูขอท้านะครับครูจะให้นักเรียนลองทบทวนซิว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในคาบที่แล้วเนี่ยยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำเครื่องหมายรับรองคุณภาพได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้นะครับจำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับลองออกมานะครับจับคู่นะครับตัวอย่างเช่นนี่คือฉลากอะไรเอ่ยประหยัดไฟเบอร์5พวกเราก็ต้องไปคู่นะครับว่าเอ๊ะเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยลองดูนะครับใครจะเป็นคนออกมานักเรียนปลายทางนะครับลองดูนะครับลองคิดดูนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนต้นทางทำถูกหรือไม่พร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวครูขอกลุ่มที่5ก่อนดีกว่าย้อนขึ้นมาบ้างนะครับกลุ่มที่5ออกมาเลยครับลูกเตรียมตัวนะครับแต่ละกลุ่มพอครูบอกปุ๊บเนี่ยต้องเดินออกมาเลยนะครับกลุ่มที่5ให้เพื่อนดูก่อนว่านี่คือสัญลักษณ์อะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรครับ
2: เครื่องหมายออย
0: อเครื่องหมายออยไหนดูซิว่าเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่ตรงไหนเอ่ยออยให้กำลังใจนะครับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมั่นใจไหมมั่นใจไหมออยเอาไว้ใช้กับอะไรสินค้าประเภทอะไร
2: อาหาร
0: และยาแล้วดูซิอะไรสามารถอาหารและยาได้บ้างช่วยกันคิดช่วยกันคิดลองนึกก่อนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรการบริโภคเนี่ยการบริโภคคืออะไรนักเรียน
2: การบริโภค
0: คือ
2: การก
0: ิน การกินติ๊งตองถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4ออกมาเลยครับกลุ่มที่4นี้เลยให้นักเรียนปลายทางดูด้วยเพื่อนดูด้วยนะครับภาพนี้คืออะไรเครื่องหมายอะไรครับ
2: มอก
0: บังคับมอกบังคับไหนดูซิว่าจับคู่กับอะไรได้บ้างมอกบังคับง่ายมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่3มาได้เลยครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับภาพนี้เลยให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนปลายทางดูด้วยภาพนี้อะไรเอ่ยนี่เครื่องหมายอะไรก่อนบอกครูก่อนให้เพื่อนๆช่วยคิดหน่อยให้เพื่อนๆช่วยหน่อยเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ฮาลาน
0: ฮาลานน่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรใช่เปล่าแปะได้เลยมั่นใจเลยครับเยี่ยมยอดมากครับเป็นฮาลานใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยไปได้ครับขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่2ออกมาเลยครับกลุ่มที่2เครื่องหมายนี้เลยครับให้เพื่อนดูด้วยนะเครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: มอก
0: ครับมอกทั่วไปใช่ไหมติดได้เลยครับนี่ง่ายๆนะครับสุดท้ายกลุ่มที่1กลุ่มที่1น่าจะต้องตอบถูกแล้วนะกลุ่มที่1ต้องบอกให้ได้ว่านี่คือสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายอะไรครับให้เพื่อนปลายทางดูด้วยสัญลักษณ์อะไรครับเครื่องหมายอะไรครับฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองเอาไปติดได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์อาหารของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าอะไรฮาลานพูดพร้อมกันฮาลานแสดงว่าชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ไหม ได้ถ้าอาหารชนิดใดนะครับมีเครื่องหมายนี้รับรองอยู่นะครับต่อไปเอ่ยมอกอะไรมอกอทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้าอยากให้ประหยัดไฟประหยัดพลังงานเราต้องใช้เครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับ

0: ต่อไปอันนี้สำคัญมากนักเรียนเกี่ยวข้องกับการกินของเราเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารของเรานะครับเวลาที่เราจะกินจะดื่มเราจะต้องหาเครื่องหมายอะไร
1: อย.
0: เพราะว่าอย.ให้การรับรองมาแล้วว่ากินได้รับประทานได้ดื่มได้เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับและสุดท้ายเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: ม
0: อกบังคับใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีมาตรฐานตัวอย่างเช่นหมวกกันน็อกใช่ไหมครับที่ครูเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าหมวกกันน็อกเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานได้รับเครื่องหมายมอกบังคับถ้าไม่มีมอกบังคับแสดงว่าหมวกกันน็อกนั้นไม่ได้มาตรฐานพอสวมใส่แล้วเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยจะทำให้เราเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บได้เลยนะครับนักเรียนเพราะสินค้านั้นไม่มีคุณภาพนั่นเองครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ะทำไมครูถึงจะให้นักเรียนร่วมกันจับคู่เครื่องหมายสินค้าเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อสินค้าและบริการเราต้องซื้อสินค้าที่มีอะไรเอ่ยมีคุณภาพและมีมาตรฐานนั่นเองใช่ไหมครับโดยที่ครูนำมานะครับตัวอย่างเช่นมอกทั่วไปมอกบังคับหรือว่าเครื่องหมายอยนะครับนักเรียนรู้จักปลั๊กไฟไหมปลั๊กไฟพ่วงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นยังไงสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เรามากเพราะว่าเราจะเอาไว้เสียบปลั๊กเพื่อชาร์จสิ่งต่างๆหรือว่าเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมนักเรียนถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาถ้าเป็นของที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานเกิดระเบิดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างใครจะเสียผลประโยชน์ที่สุดเลย
1: เ
0: ราผู้เป็นผู้บริโภคใช่ไหมถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆอาจจะช็อตระเบิดได้เลยใช่ไหมอาจจะทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทำลายชีวิตเราได้นะครับดังนั้นเวลาที่จะเลือกปลั๊กไฟควรเลือกปลั๊กไฟที่มีตราอะไรเอ่ยมอกบังคับกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยไปดูเลยว่าปลั๊กไฟเนี่ยมีมอกบังคับหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีต้องรีบหามาเปลี่ยนเลยนะครับเพราะจะเป็นอันตรายต่อพวกเรานะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนซื้อของแบบนี้มีแต่คุ้มข้อที่3ช้อปปิ้งของนอกกระแสแปลว่าอะไรแปลว่าซื้อในช่วงที่เขาไม่ซื้อกันครูสมมุตินะครับนักเรียนครูขอยกตัวอย่างเสื้อกันหนาวนักเรียนถ้าเราซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะจ่ายแพงหรือเราจะจ่ายถูกครับเราจะจ่ายแพงดังนั้นเนี่ยจึงต้องควรช้อปปิ้งนอกกระแสบ้างนะครับก็อย่างที่ครูบอกแล้วว่าลองซื้อเสื้อกันหนาวในฤดูอื่นๆบ้างเพราะว่าเขาเนี่ยเมื่อเราซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะลดสต็อกนะครับก็คือเอาสินค้าออกไปแล้วก็ลดราคานะครับเตรียมขายในช่วงฤดูหนาวนะครับดังนั้นลองดูนะนักเรียนต่อไปนักเรียนเรามาดูที่ครูบอกว่าเอ๊ะความต้องการสูงราคาก็ยิ่งสูงอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับตัวอย่างเช่นก่อนการระบาดของโควิด-19 นะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยราคาเนี่ยเป็นยังไงถูกนะครับนักเรียนครูขอสมมุติว่าประมาณสักกล่องละ50บาทนะก่อนที่โควิดจะระบาดนะครับนักเรียนแต่หลังโควิดระบาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นราคาแมสราคาหน้ากากอนามัยจะเป็นยังไงครับ
1: แพ
0: งขึ้นอย่างที่ครูบอกเลยว่าความต้องการสูงราคาก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับนี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อที่4ต้องมีบริการหลังการขายแปลว่าอะไรการที่เลือกซื้อสินค้าบางประเภทนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าควรคำนึงถึงบริการหลังการขายเช่นการดูแลซ่อมบำรุงหรือว่าให้คำปรึกษานั่นเองสมมติว่าครูเนี่ยจะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศสักเครื่องหนึ่งครูก็จะต้องดูว่า1และมีคุณภาพหรือเปล่า2ราคายุติธรรมหรือไม่แพงเกินไปหรือเปล่า3ต้องดูบริการหลังการขายนะครับว่าถ้าหากว่า

0: ายไปนะครับสักเดือน2เดือนเนี่ยพังขึ้นมาแอร์ไม่เย็นขึ้นมาเครื่องปรับอากาศไม่เย็นขึ้นมาจะทำอย่างไรมีบริการมีประกันเคลมเครื่องใหม่ให้หรือไม่หรือว่าจะมีบริการซ่อมบำรุงให้ฟรีหรือไม่นะครับก็ต้องดูบริการหลังการขายนะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้ออะไรก็ตามนะครับต่อไปข้อที่5ซื้อของที่ถูกกฎหมายนั่นก็คือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นซื้อของที่ผิดกฎหมายบ้างไหมที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตัวอย่างเช่นของปลอมของเลียนแบบของก๊อปปี้แบบนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นที่ไหนบ้างครับลูกเป็นอะไรเอ่ยสินค้าที่หนูเคยเห็นเคยเห็นเสื้อไหมเสื้อนะครับครูนะเคยเห็นเคยอ่านดูนะครับอยู่ก็คือในข่าวนะนักเรียนก็จะมีเสื้อของเป็นลิขสิทธิ์เลยเป็นเสื้อที่เขาทำเองนะครับเป็นเสื้อของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยังไงเขาเนี่ยขายเสื้อลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงไงนักเรียนแล้วมีคนไปก๊อปปี้เสื้อเขาเอาไปขายทำให้เขาเนี่ยสูญเสียรายได้นะครับและสินค้าที่เขาซื้อของปลอมมาเนี่ยกูถามว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไหม
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมเพราะว่ามันคือของปลอมมันคือของลอกเลียนแบบนะครับมันไม่ใช่ของจริงที่เขาเนี่ยดูแล้วว่าต้องมีคุณภาพอย่างนี้ต้องราคาแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับคำถามท้าให้คิดคำถามในข้อนี้ถามนักเรียนว่าเราควรซื้อสินค้าเลียนแบบหรือไม่เพราะอะไรครูจะให้นักเรียนร่วมกันคิดนะครับร่วมกันหาคำตอบนะครับว่าเอ๊ควรซื้อหรือเปล่าเพราะอะไรล่ะทำไมถึงควรซื้อทำไมถึงไม่ควรซื้อนักเรียนปลายทางนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนด้วยนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางหาคำตอบหรือว่าร่วมกันพูดคุยได้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนครับกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่สองว่ายังไงบ้างครับควรซื
1: ้อไม่ซื้อของปลอมครับเพราะอาจเกิดอันตรายต่อตัวเราได
0: ้เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้ใช่ไหมครับเพราะมันคือของปลอมเก่งมากๆครับกลุ่มไหนอีกครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับควรซื้อสินค้าเรียนแบบหรือไม่ครับควรซื้อไหมครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
0: โอ้แน่นอนว่าถ้าเราใช้สินค้าเรียนแบบสินค้าของปลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองเก่งมากๆครับและยังมีอีกใช่ไหมกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับว่าไงเอ่ย
3: ไม่ค่ะเพราะว่าสินค้าที่เราซื้ออาจไม่มีคุณภาพเท่ากับของจริงค
0: ่
3: ะ
0: แน่นอนอย่างที่ครูบอกแล้วเก่งมากๆครับนักเรียนครับอย่างที่ครูบอกแล้วใช่ไหมว่าสินค้าเรียนแบบสินค้าก๊อปปี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่มีคุณภาพเทียบเท่าของจริงได้ราคาถูกก็จริงแต่ผิดกฎหมายและไม่ได้คุณภาพนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูนะครับวีดิทัศน์เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
4: เอาอะไรดีน้อง
5: มีอะไรขายบ้างเฮีย
4: ของเกือบแท้แบรนด์เนมทั้งนั้น
5: อันนี้ดีไหม
4: ดี
5: แล้วเนี่ยดีป่ะ
4: นี่ยิ่งดีเลย
5: แล้วเฮียดีไหม
4: เฮียเฮียยิ่งดี
5: ขายของก๊อปอ่ะอายไหม
4: ไอ้น้อง
5: ขายของปลอมอ่ะอายไหม
6: เลิกเถอะครับเฮียไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอม
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ชื่อรณรงค์ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับปรบมือให้คลิปวิดีทัศน์หน่อยครับ

0: เป็นยังไงบ้างนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้สมมุติว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงบ้างถ้าซื้อของที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นยังไงครับเสียสุขภาพไหมเราอาจจะเสียสุขภาพได้เพราะสินค้านั้นอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ส่งผลอันตรายกับลูกค้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายเนี่ยต้องจำคุกแล้วก็เสียค่าปรับนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าพวกเราเห็นใครนะครับใช้ของปลอมนะครับใช้ของเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถไปบอกท่านได้นะว่าเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับต่อไปเลยครับนักเรียนข้อสุดท้ายแล้วซื้อของแบบนี้มีแต่คุ้มข้อที่6ก็คือซื้อของที่อยู่ในช่วงฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจะยกตัวอย่างเช่นฤดูกาลของผลไม้นะครับถ้านักเรียนช่วงนี้ทุเรียนเงาะมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้เนี่ยที่ออกผลเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้ามันเขามีผลผลิตเยอะขนาดนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไงสูงหรือว่าต่ำ
1: ส
0: ูงจริงหรือเปล่าถ้ามีคนขายเยอะๆนักเรียนนึกภาพนะถ้ามีร้านที่1ขายทุเรียนร้านที่2ขายทุเรียนร้านที่3ขายทุเรียนร้านที่4ขายทุเรียนนักเรียนคิดว่าเขาจะเกิดการแข่งขันกันไหมเพื่อให้ของเขาขายได้ดังนั้นเขาจะแข่งขันยังไงล่ะเขาจะเพิ่มราคาหรือจะลดราคา
1: ลดราคา
0: ลดราคาแสดงว่าการลดราคาเป็นผลดีกับใครผู้ซื้อหรือผู้ขายผู้ซื้ออย่างเราๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราควรซื้อสินค้าในช่วงฤดูกาลนั้นๆก็คือฤดูกาลของผลไม้นั่นเองนะครับเกิดการแข่งขันสูงราคาต่ำราคาต่ำเราก็สามารถซื้อไว้อุปโภคบริโภคได้นั่นเองนะครับต่อไปเข้าสู่กิจกรรมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหนูน้อยคนเก่งนะครับโดยครูนะครับจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองดูซิว่าลองวิเคราะห์ข้อนี้ดูนะครับนักเรียนว่าถ้าหากไม่มีหลักการและวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องจะส่งผลอย่างไรต่อตัวนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบขึ้นมาเขียนได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางหยิบใบงานนี้ขึ้นมาได้เลยครับและครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันเขียนได้ร่วมกันพูดคุยระดมความคิดกันสักครู่หนึ่งและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนวางดินสอลงครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ที่ครูให้ไปหากไม่มีหลักการในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องนะครับจะส่งผลอย่างไรไหนขอนักเรียนต้นทางนะครับใครจะตอบบ้างเอ่ยกลุ่มที่3ยกมือครับว่ายังไงบ้างครับลูกส่งผลเสียยังไงเอ่ย
1: ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
0: ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพใช่ครับ
1: สินค้าผิดกฎหมายครับ
0: สินค้าที่เราซื้ออาจผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับมีอีกไหมลูก
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วมีใครจะเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับเป็นยังไงครับ
2: เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ
0: เสียเงินโดยเปล่าประโยชน
2: ์สินค้าไม่มีคุณภาพค่ะ
0: สินค้าไม่มีคุณภาพที่เราได้มาใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่นะครับนักเรียนผลของการที่เราไม่รู้หรือว่าไม่มีหลักการในการซื้อสินค้าและบริการนะครับอาจจะผิดกฎหมายได้เพราะเราไปซื้อสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสินค้าที่เราได้มานั้นอาจจะไม่มีคุณภาพอาจเกิดอันตรายกับตัวเราได้นั่นเองครับนักเรียนครับเข้าสู่ช่วงขั้นอะไรเอ่ย
3: ข
0: ั้นนี้เราจะสรุปกันแบบรวดเร็วนะครับถ้าครูอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทราบไม่ทราบ
3: ทราบ
0: ทราบไม่ทราบ
3: ทราบ
0: พร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสถานการณ์ที่ครูจะให้ครูจะอ่านให้ฟังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเรามาดูนะครับในข้อที่1ข้อนี้นะครับนิวซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นอยู่เสมอเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
3: เหมาะสม
0: เหมาะสมนะครับดูซิว่าเหมาะสมจริงหรือเปล่าเก่งมากๆครับต่อไปข้อที่2นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันตอบด้วยนะครับแนนซื้อกระเป๋าที่ทำเรียนแบบเพราะราคาถูกกว่ามากเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
3: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมนะครับเพราะอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับต่อไปข้อที่3ไอมิเลือกซื้อหมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายมอกบังคับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
3: เหมาะสม
0: แตนเหมาะสมนะครับต่อไปข้อที่3ตูนซื้อมังคุดในฤดูที่มีผลผลิตออกมามากเพราะราคาถูกและประหยัดเงินเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
3: เหมาะสม
0: เหมาะสมนะครับเก่งมากๆครับข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายคนโปรดก่อนเลือกซื้อสินค้าจะสังเกตวันหมดอายุของสินค้าทุกครั้งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเสียงดังฟังชัดเหมาะสมนั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆนะครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปนะครับโดยสินค้าหลักการในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับเราควรยึดประโยชน์และความจำเป็นนะครับนักเรียนและต้องดูคุณภาพมาตรฐานของตัวของสินค้านะครับแล้วก็ลองดูซิว่าลองซื้อสินค้าที่สวนกระแสอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับลองไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อกันหนาวนะครับในช่วงฤดูร้อนบ้างอาจจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับหรือถ้าเวลาเราเลือกซื้อสิ่งของหรือว่าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ต้องดูบริการหลังการขายนะครับว่าจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับและสินค้านั้นนะครับจะต้องถูกกฎหมายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับและสุดท้ายดูฤดูกาลนะครับซื้อผลไม้ก็ต้องดูฤดู

0: การว่าเอ๊ะนี่ผลไม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นของเงาะนะครับออกผลผลิตเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเราจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมถือได้ว่าเป็นการบ้านให้น้องๆหนูๆ นะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถไปทำได้นะครับในช่วงที่เวลาว่างนะครับในยามว่างนั่นเองและสุดท้ายครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้วันนี้เรามาประเมินตนเองกันนะครับนักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องถ้านักเรียนบอกได้ครบทุกข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากถ้าบอกว่าได้บางข้อนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้าไม่สามารถบอกหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้าได้เลยให้ปรับปรุงนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะประเมินให้ตัวเองดีมากมีใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหมีเยอะนะครับวันนี้เอามือลงใครประเมินให้พอใช้ได้บ้างครับมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างครับไม่มีข้อที่2นักเรียนหันหน้ามาฟังครูก่อนข้อที่2บอกความหมายของเครื่องหมายรับรองคุณภาพได้เช่นมอกบังคับมอกทั่วไปอยฉลากประหยัดไฟเบอร์5ฮาลานถ้านักเรียนบอกได้ครบทุกอย่างเลยและรู้ว่ามันอยู่ในสินค้าไหนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่บางคนจำได้แค่มอกบังคับมอกทั่วไปไม่ทราบว่าคืออะไรอยรู้ว่าใช้สำหรับอาหารและยาแต่ฮาลานไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายไม่รู้เลยว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพนั้นคืออะไรและอยู่บนสินค้าใดบ้างประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้โหมีเยอะนะครับวันนี้ใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยเก่งมากๆนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมและเรียนรู้กันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือว่าคุณครูอาร์ตในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้นะครับควานมีกิจกรรมสนุกมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะสนุกกับกิจกรรมนะควานขอทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับวรรณศรีใช่ไหมครับนักเรียนจำวรรณศรีได้ไหมเอ่ยมีกี่วรรณะครับ
3: 2
2: วรรณะคือวรรณะอุ่นและวรรณะ
3: เย
2: ็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวรรณะที่แถมมาให้ก็คือวรรณะกลางใช่ไหมครับสีม่วงกับสีเหลืองเป็นสีวรรณะไหนครับ
3: กลาง
2: กลางเก่งมากนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้กลับไปทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับวรรณะสีนะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตก็จะนำวรรณะสีมาบอกกับนักเรียนนะครับในเรื่องของสีสันสื่อความหมายนะครับนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับสีแต่ละสีมีความหมายหรือว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอย่างไรนะครับนักเรียนอยากทราบหรือยังครับว่าแต่ละสีมีความหมายยังไงครับอยากแล้วงั้นเรามาที่กิจกรรมแรกกันนะครับครูอาร์ตมีภาพหนึ่งภาพเป็นภาพที่นักเรียนคุ้นตาแน่นอนนะครับเป็นภาพอะไรเอ่ยธงชาติไทยครูอาร์ตเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นอย่างแน่นอนทุกตอนเช้าเราเคารพธงชาติใช่ไหมครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าความหมายของสีแต่ละสีในธงชาติทราบความหมายใช่ไหมครับไหนมีใครยังไม่ทราบเอ่ยมีใครไม่ทราบความหมายธงชาติไทยไหมครับแสดงว่าทุกคนทราบดีใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าธงชาติไทยนะครับมีอยู่3สีด้วยกันใช่ไหมครับเขาเรียกว่าธงไตรรงค์นะครับไตรแปลว่าอะไรเอ่ย3รงหรือรงคะแปลว่าสีนะครับรวมกันแล้วธงไตรรงค์จึงแปลว่าธง3สีนะครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นธงชาติไทยที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับธงชาติไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะครับมีหลายแบบมากนะครับจนปัจจุบันนะครับรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงออกแบบเป็นธงชาติไทยปัจจุบันที่เราเห็นนะครับแล้วก็ให้ความหมายไว้ด้วยนะครับซึ่งมี3สีด้วยกันสีแดงหมายถึงอะไรครับหมายถึงชาติใช่ไหมครับเราจะท่องกันว่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมครับเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงให้ความหมายของสีสามสีนี้ไว้นะครับสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำโรงรักษาชาติและก็ศาสนานะครับสีขาวก็คือความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินนะครับสื่อถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ครับเรามาสนทนาภาษาศิลปะกันดีกว่านะครับกวาดมีกิจกรรมให้พวกเราร่วมสนทนากันนะครับใน1สัปดาห์มีกี่วันนะครับนักเรียน
3: 7
2: วันนักเรียนทราบไหมครับว่าแต่ละวันมีสีประจำวันด้วยทราบดีใช่ไหมครับ
4: ทราบด
2: ี
4: คร
2: ับใครเกิดวันจันทร์เอ่ยขอถามหน่อยใครเกิดวันจันทร์สีประจำวันจันทร์คือสีอะไรครับ
4: ส
2: ี
4: เหล
2: ื
4: อง
2: สีเหลืองใครเกิดวันอังคารอังคารสีอะไรครับตอบช่วยเพื่อนหน่อยเร็วสีชมพูนะครับไหนใครไม่ทราบบ้างว่าสีประจำวันคือสีอะไรบ้างมีไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันอะไรหรือว่าไม่ทราบสีประจำวันเกิดตัวเองนะครับสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนี่สีประจำวันนะครับสีแดงวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมครับวันจันทร์สีวันอังคารสีวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดหรือว่าสีส้มวันศุกร์สีฟ้าแล้วก็วันเสาร์สีม่วงนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าที่มาของสีประจำวันมาจากไหนเอ่ยไหนลองเดาสิครับว่าสีประจำวันแต่ละวันที่เราจำได้เนี่ยมาจากไหนครับมีใครอยากลองตอบไหมครับท่านนักเรียนไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะมาเล่าให้ฟังว่าที่มาของสีประจำวันมาจากไหนนะครับขอถามก่อนในห้องเรามีใครนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหมครับมีเพื่อนนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหมครับไม่มีใช่ไหมครับความเชื่อเรื่องสีประจำวันนะครับของไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลได้รับความเชื่อนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับในศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพราหมณ์นะครับเพราะว่าชาวฮินดูเขาเชื่อมีเทวดาประจำวันนะครับเทวดาประจำวันก็จะมีสีประจำกายของพระองค์นะครับคนไทยก็เลยได้รับมานะครับแล้วก็จำว่าวันจันทร์ต้องเป็นสีเหลืองนะแสดงว่าเทวดาประจำวันจันทร์ก็คือสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ นักเรียนลองตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าสีแต่ละสีสีประจำวันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างมี3สิ่งนะครับที่วันนี้นักเรียนต้องได้เรียนรู้นะครับอย่างแรกคือนักเรียนได้รู้ความหมายของแต่ละสีนะครับอย่างที่2คือได้เลือกใช้สีแทนความรู้สึกแทนอารมณ์ของเรานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือได้รับรู้เรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องสีด้วยครับมีคำถามครับนักเรียนมีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าอย่างไรครับอันนี้ควาสขอสุ่มตัวแทนกลุ่มที่1ก็ได้ครับช่วยกันคิดนะถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปเที่ยวเรามีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าไปเที่ยวยังไงครับไหนลองตอบอย่างอิสระเลยครับกลุ่มที่1ใครก็ได้ลูกพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวตื่นมาเราจะต้องใส่เสื้อผ้าเรามีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้ายังไงครับลองตอบได้เลยลูกเลือกยังไงเลือกตามคุณพ่อคุณแม่เลือกให้หรือว่าเราเลือกเองครับเป็นเลขก็ได้ลูกปกติเวลาเราไปเที่ยวเราเลือกเสื้อผ้าเองไหมครับ
0: ไม่ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรามีโอกาสเลือกสีเสื้อผ้าเองเราจะเลือกยังไง
0: เลือกสีขาวครับ
2: เพราะว่า
0: เป็นสีบริสุทธิ์คร
2: ับ เป็นสีที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการเลือกสีเสื้อผ้าต่างกันไปใช่ไหมครับถ้าเป็นควาสนะครับถ้าควาสจะไปเที่ยวแล้วควาสต้องนึกถึงกาลเทศะก่อนเลยอย่างแรกว่าเราจะไปที่ไหนไปสถานที่ใดนะครับแล้วก็แต่งกายให้เหมาะสมจากนั้นจะเลือกสีจากความชอบนะครับว่าวันนี้วันอะไรจะใส่สีเสื้อผ้าอย่างไรนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวคิดแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เรามาดูความเชื่อเรื่องสีมงคลกันดีกว่าไหนใครมีสีเสื้อประจำวันบ้างครับที่บ้านแบบคุณพ่อคุณแม่มีสีเสื้อประจำวันมีไหมครับหลายคนมีความเชื่อเรื่องสีประจำวันด้วยนะครับอันนี้ได้มาจากสุนทรภู่นะครับรู้จักสุนทรภู่ไหมครับสุนทรภู่ในวิชา

วันหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเลือกสีเสื้อผ้ายังไงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าวันอาทิตย์นะครับอันหนึ่งภูษาผ้าทรงนรงรบให้มีครบเครื่องเสร็จทั้ง7สีวันอาทิตย์สิทธิโชคฉลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลแสดงว่าวันอาทิตย์สีแดงอันนี้ก็จะคล้ายๆกับฮินดูเลยก็คือวันอาทิตย์ต้องเป็นสีแดงนะครับต่อมาวันจันทร์นะครับไหนคะเกิดวันจันทร์เอ่ยเมื่อกี้วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์สุนทรภู่บอกว่าเครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาวจะยืนยาวชันสาสถาผลก็คือสีนวลสีขาวนั่นเองอันนี้สีประจำวันของความเชื่อสมัยก่อนนะครับวันอังคารนะครับอังคารม่วงช่วงงามสีครามปนเป็นมงคลขติยาเข้าราวีวันอังคารสีอะไรครับสุนทรภู่บอกว่าม่วงช่วงงามสีครามปนสีม่วงและสีครามอันนี้จะต่างจากความเชื่อของฮินดูแล้วนะครับวันพุธเครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสดกับเหลือ8ปนประดับสลับสีวันพุธของสุนทรภู่ก็คือสีแสดนะครับไม่ใช่สีเขียวแบบพราหมณ์ฮินดูนะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีวันพฤหัสสีอะไรครับเขียวเหลืองนะครับอันนี้ต่างจากฮินดูเพราะฮินดูเชื่อว่าพฤหัสคือสีแสดใช่ไหมครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามวันศุกร์ก็คือสีออกเมฆหมอกนะครับก็คือสีฟ้าหม่นๆ นะครับวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศแสนประเสริฐเตี้ยนศึกจันนึกขามหนึ่งพาชีขี่ขับประดับงามให้ต้องตามสีสันจึงกันภัยสุนทรภู่บอกว่าวันเสาร์ให้ใส่สีดำจึงงามเลิศนะครับอันนี้จะต่างจากฮินดูวันเสาร์คือสีอะไรลูกสีม่วงใช่ไหมครับสีที่ฉันชอบตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมกระดานขึ้นมานะครับให้นักเรียนเตรียมกระดานขึ้นมากลุ่มละ1กระดานนะครับร่วมกันเขียนคุณครูไปทานนะครับสามารถให้นักเรียนออกมาหน้ากระดานได้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับออกมาเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบนะครับแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบนะครับทุกคนเลยนะครับเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบลงไปนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเขียนชื่อสีที่ตนเองชอบมา1สีนะครับสีอะไรก็ได้นะครับกลุ่มที่1มี5คนใช่ไหมครับทั้ง5คนก็เขียนชื่อสีที่ตนเองชอบลงไปจะซ้ำกันก็ได้นะครับซ้ำกันก็ได้ก็เขียนคำว่าสีแดงลงไปลูกเขียนเขาชอบสีอะไรนะชอบทุกสีให้เขียนสีใดสีหนึ่งก่อนที่เป็นสีที่ชอบที่สุด1สีนะครับหลายคนอาจจะชอบหลายสีเหมือนโซเฟียใช่ไหมครับฟาเซียแต่ว่าเราสามารถเขียนชื่อสีเพียงสีเดียวก่อนนะครับเขียนครั้งเดียวลูกถ้าชอบเหมือนกันซ้ำกันให้เขียนแค่ครั้งเดียวพอรีบเขียนลูกสีดำใครชอบสีดำเอ่ยสีดำหนึ่งคนที่เหลือสีอะไรลูกชอบสีอะไรสีม่วงเขียนสีม่วงให้เพื่อนด้วยให้เวลาสักครู่นะครับชอบสีอะไรครับชอบสีอะไรสีเดียวเอาสีเดียวก่อนครูอาเชื่อว่าหลายคนชอบหลายสีใช่ไหมแต่ว่าครูอาให้เขียนแค่สีเดียวก่อนสีเดียวต่อหนึ่งคนนะครับต่อ1คนนะในกลุ่มนึงอาจจะเขียน4 5 4ก็ได้เพราะว่ามี5คนใช่มั้ยครับใครชอบสีแดงหรือกลุ่มนี้สลับกันเขียนก็ได้กลุ่มไหนเสร็จแล้วชูขึ้นมาหน่อยกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกที่เหลือนะครับสักครู่นึงคุณครูไปทางนะครับก็ให้นักเรียนเขียนบนกระดานหน้าห้องเรียนก็ได้นะครับหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้ครูอาให้เวลาอีก5วินาทีนะครับให้เวลาเขียนอีก5วินาทีเดี๋ยวครูอาจะนับถอยหลังนะครับครูอานับ5 4 3นับ2 1หมดเวลาเอามือวางบนตักตัวเองเอามือวางบนตักหัวหน้ากลุ่มชูขึ้นมาให้ครูอาร์ดูหน่อยครับหัวหน้ากลุ่มชูกระดานขึ้นมาให้ครูอาร์ดูหน่อยครับกลุ่มที่5ชูขึ้นมาลูกได้2สีแดงกับม่วงน่ารักมากนะครับแต่ละกลุ่มก็เขียนชื่อลงไปแล้วนะครับคุณครูไปทางนะครับก็สำรวจชื่อที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับสำรวจว่านักเรียนสะกดถูกหรือเปล่าด้วยนะครับต่อมานะครับครูอาร์จะให้เรานะครับ
ลองบอกว่าสีที่เราชอบนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับลองให้เหตุผลหรือว่ารู้สึกอย่างไรนะครับยกตัวอย่าง

0: ช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้ใครชอบสีเขียวลูกชอบสีเขียวเพราะว่าอะไรครับลองบอกเหตุผลได้ไหมหรือว่ารู้สึกยังไงถึงชอบสีเขียว
1: เป็นธรรมชาต
0: ินะครับนี่ตัวอย่างของเพื่อนนะครับเดี๋ยวครูว่าจะเดินสัมภาษณ์ทีละกลุ่มขอตัวแทน1คนนะครับว่าสาเหตุที่เราเขียนสีที่เราชอบนั้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างไรกลุ่มนี้ใครดี1คนใครชอบสีดำลูกสีดำเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงชอบสีดำครับหรือว่ามองสีดำแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: เหมือนอะไรมือสีดำของผมได้อะไร
0: อ๋อชอบสีใช่ไหมครับสีดำดูเท่ดูเข้มใช่ไหมครับกลุ่มต่อมากลุ่มที่3ดีกว่าขอ1คนเอาสีคนโปรดไปลูกคนโปรดชอบสีอะไรลูก
3: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้าชอบสีฟ้าเพราะว่าอะไรครับ
3: มันดูสงบดี
0: ดูสงบดูสดใสใช่ไหมครับสีทองฟ้าก็เหมือนสีฟ้าก็เหมือนสีทองฟ้านะครับกลุ่มต่อมากลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มที่4ขอ1คนลูกสีอะไรครับ
3: สีดำ
0: เพราะว่าอะไรครับ
3: ด
0: ู
3: เท่ด
0: ีคล้ายๆกับเพื่อนกลุ่มนี้เลยนะครับเก่งมากลูกกลุ่มนี้ขอ1คนครูอาร์ถามสีเขียวไปแล้วใช่มั้ยลูกขออีก1คนได้ไหมนอกจากสีเขียว
4: สีเหลือง
0: ใครชอบสีเหลืองลูกชอบสีเหลืองเพราะอะไรครับคามินมีความสุขใช่มั้ยครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกสีอะไรดีสีแดงสีแดงเพราะว่าอะไรลูกชอบสีแดงเพราะว่าอะไรครับเรามองเหตุผลเร็วอ๋อเพราะคล้ายกับสีของดอกกุหลาบใช่ไหมครับแสดงว่าชอบดอกกุหลาบเก่งมากนะครับปรบมือให้กับทุกคนครับเยี่ยมมากแต่ละคนนะครับก็จะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับสีไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะให้ความหมายของสีแตกต่างกันไปอันนี้ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบหลายสีนะครับบางคนอาจจะชอบขาวชอบดำนะครับไม่ชอบสีสันเลยก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะครับเป็นรสนิยมความชอบของแต่ละบุคคลนะครับกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องสีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าสีแต่ละสีนั้นมีอิทธิพลความรู้สึกต่อเราอย่างไรนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสไปร้านอาหารถ้าครูอันให้เลือกมี2ร้านนะ1ร้านเป็นร้านที่มีลักษณะสีเข้มๆมืดๆสีน้ำเงินสีดำนะครับกับอีกหนึ่งร้านเป็นร้านที่มีสีลักษณะสีส้มสีแดงสีเหลืองนักเรียนจะเลือกไปที่ร้านใดครับร้านที่1ร้านที่2ดีไหนใครเลือกร้านที่1เอามือลงเพราะว่าดูเท่ใช่มั้ยสีดำสีเข้มๆดูเท่ดูหรูใช่มั้ยครับไหนใครชอบใครอยากไปร้านที่2สีโทนอุ่นมีนะครับเพราะอะไรลูกเป็นสีให้ความอบอุ่นใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคนนะครับจะมีความชอบไม่เหมือนกันไม่ผิดไม่ถูกนะครับที่ครูอาร์ถามว่าถ้านักเรียนไปร้านอาหารแล้วจะเลือกร้านไหนใช่ไหมครับมันมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับสินค้าทุกวันนี้นะครับเขานำสีมาใช้ในการให้ผู้บริโภคเลือกด้วยนะครับเพราะว่าสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าแต่ละสีให้ความหมายอย่างไรนะครับทบทวนความรู้เดิมก่อนเผื่อบางคนลืมไปแล้วนักเรียนไปทางอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับสีนะครับมีวรรณะอุ่นสีวรรณะเย็นแล้วก็มีสีกลางนะครับสีกลางนอกจากจะเป็นสีม่วงสีเหลืองแล้วยังเป็นสีน้ำตาลหรือดำหรือขาวก็ได้นะครับเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในวงจรสีนะครับที่ผสมสีขาวลงไปนะครับก็จะเป็นสีกลางที่ไม่ว่าจะไปอยู่ฝั่งเย็นก็ได้ไปอยู่ฝั่งอุ่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่กับสีใดแล้วจะให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับมาดูความหมายสีฟ้าดีกว่าใครชอบสีฟ้ายกมือเมื่อกี้เอามือลงนะครับสีฟ้านะครับให้ความรู้สึกสงบสุขุมสุภาพนะครับเช่นสีในโรงพยาบาลนะครับสีในห้องเรียนนะครับก็จะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นนะครับแต่ถ้าสีฟ้านำไปผสมสีน้ำเงินเข้มเกินไปนะครับอาจจะให้ความรู้สึกซึมเศร้าก็ได้นะครับต่อมาสีเขียวนะครับใครชอบสีเขียวนะเมื่อกี้เอามือลงครับสีเขียวนะครับสีเขียวให้ความรู้สึกสงบเงียบร่มเย็นเหมือนกับสีของต้นไม้นะครับต้นไม้สีเขียวก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับเวลาที่ใครจะเป็นลมรู้สึกหน้ามืดตามัวให้มองหาสีเขียวนะครับมองหาต้นไม้แล้วเราจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับสีเหลืองหลายคนชอบว่าเชื่อว่าหลายคนชอบสีเหลืองนะครับเป็นสีแห่งความเบิกบานนะครับเร้าอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับสดใส

0: ร่าเริงแล้วก็นึกถึงอำนาจบารมีด้วยนะครับสีแดงใครชอบสีแดงครับเมื่อกี้สีแดงนะครับให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับกระตุ้นสมองนะครับแต่ถ้าเราผสมขาวลงไปนิดนึงสีแดงก็จะกลายเป็นสีชมพูนะครับให้ความรู้สึกถึงการมีสุขภาพที่ดีนะครับยังนึกถึงความมั่นคงอีกด้วยนะครับสีแดงสีชมพูหลายคนมองว่าเป็นสีแห่งความรักใช่ไหมครับนอกเหนือจากชมพูจะเป็นสีแห่งความรักแล้วนะครับสีชมพูยังเป็นสีที่ให้ความรู้สึกความเป็นแม่ด้วยนะครับความเป็นแม่ของเรานะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับต่อมาสีม่วงใครชอบสีม่วงเอ่ยสีม่วงให้ความรู้สึกมีเสน่ห์นะครับเขาบอกว่าใครที่ใส่สีเสื้อสีม่วงจะรู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าติดตามแล้วก็มีความรู้สึกเร้นลับด้วยนะครับซ่อนเร้นมีอำนาจนะครับสีส้มนะครับสีส้มเขาบอกว่าให้ความรู้สึกร้อนอบอุ่นสดใสมีชีวิตชีวานะครับเป็นสีแห่งวัยรุ่นนะครับมีความเปรี้ยวคล้ายๆกับผลของส้มนะครับที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแบบนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลให้ความรู้สึกอบอุ่นได้พักผ่อนนะครับบางทีบางครั้งสีน้ำตาลอาจจะสื่อถึงวัยชราก็ได้นะครับสีเทานะครับให้ความรู้สึกเศร้าอะไรท้อแท้นะครับแต่ในความหมายลบก็ยังมีความหมายบวกนะครับสีเทาอาจจะหมายถึงความสงบสุภาพสุขุมก็ได้นะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับสีเทาความหมายของสีนะครับที่ครูอาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับอาจจะไม่ถูกต้องกับเราก็ได้เพราะว่าแต่ละคนให้ความหมายสีแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางคนอาจจะมองสีเหลืองมีความสุขบางคนอาจจะมองสีเหลืองเป็นความไม่มีความสุขก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนทั้งนี้ก็แล้วแต่เราจะให้ความหมายของสีอย่างไรนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพภาพนี้เคยเห็นไหมเอ่ยภาพนี้ชื่อภาพ The Scream นะครับก็คือเสียงกรีดร้องของธรรมชาตินะครับเป็นผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะครับจิตรกรชาวนอร์เวย์ขอตัวแทนหนึ่งคนใครดีเอ่ยบอกความรู้สึกเมื่อเห็นภาพนี้หน่อยลูกบอกความรู้สึกเมื่อเห็นภาพนี้รู้สึกยังไงเอ่ยกองทัพก็ได้ลูกหนูรู้สึกยังไงเวลาเห็นภาพนี
1: ้กลัวครับ
0: กลัวใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับกลัวใช่ไหมครับภาพนี้นะครับเป็นเสียงกรีดร้องของธรรมชาติก็คือแบบความกลัวการกรีดร้องนะครับแต่ละคนอาจจะให้ความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะให้ความหมายของภาพนะครับภาพนี้นะครับใช้สีตัดกันนะครับเป็นสีส้มกับสีโทนน้ำเงินนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างขัดแย้งกันก็เลยทำให้เกิดความรุนแรงความหวาดกลัวนั่นเองนะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมของเราเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียนช่วยกันทำใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะทำใบงานนะครับมาชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับว่าจะมีวิธีการทำผลงานอย่างไรนะครับมาที่บทบาทของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางนะครับนอกจากจะเตรียมใบงานแล้วนะครับอย่าลืมคอยควบคุมดูแลนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทำผลงานให้เสร็จภายในเวลานะครับและเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินผลงานแล้วก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยนะครับเด็กๆพร้อมทำใบงานยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูการสาธิตของครูอาร์ตก่อนได้เลยครับเมื่อนักเรียนเตรียมใบงานพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยเช่นกันนะครับอุปกรณ์สำหรับวันนี้นะครับในงานแล้วเราจะใช้ดินสอสีหรือว่าสีไม้นะครับแต่ถ้าหากนักเรียนไม่มีสีไม้สามารถใช้สีช็อคหรือว่าสีเทียนร่วมด้วยก็ได้นะครับมาที่ใบงานที่1นะครับให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับให้นักเรียนระบายสีให้ตรงตามความหมายความรู้สึกและเขียนความหมายความรู้สึกให้ตรงกับสีให้ถูกต้องนะครับว่าก็จะมีแถบวงกลมมาให้ใช่ไหมครับเป็นแถบที่ทั้งระบายสีแล้วและยังไม่ระบายสีแถบไหนที่ยังไม่ระบายสีนะครับให้นักเรียนอ่านความหมายของสีก่อนอย่างตัวอย่างเช่นช่องที่1นะครับสีที่ใช้แทนความรักความร้อนอำนาจความโกรธความรุนแรงความเร็วความตื่นเต้นแล้วก็ความมุ่งมั่นนักเรียนคิดว่าใช้สีใดแทนครับความรักความร้อนสีแดงใช่ไหมครับถ้านักเรียนคิดว่าสีแดงให้นักเรียนระบายสีและสีแดงลงในช่องวงกลมนะครับแล้วก็เขียนชื่อสีให้ถูกต้องนะครับระบายสีแดงลงไปช่องวงกลมเขียนสีแดงให้ถูกต้องนะครับส่วนช่องที่2นะครับที่ควาระบายสีมาให้แล้วนะครับช่องที่2ควาระบายสีเหลืองเขียนว่าสีเหลืองแล้วให้นักเรียนให้ความหมายของสีเหลืองนะครับนักเรียนเวลาที่เราเห็นสีเหลืองนึกถึงอะไรลูกให้ความรู้สึกยังไงอาจจะเขียนว่าความร่าเริงก็ได้ความสดใสก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับส่วนใบงานที่2นะครับใบงานด้านหลังนะครับ

0: ให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมและระบายสีภาพแสดงความรู้สึกสนุกความคิดสร้างสรรค์จินตนาการตื่นเต้นแล้วก็ความเจริญงอกงามนะครับอ่ะมาที่คำชี้แจงก่อนเขาบอกว่าให้ใช้สีแทนความสนุกความสนุกคือสีอะไรครับ
1: เหล
0: ืองยกตัวอย่างเช่นสีเหลืองนะครับอ่ะให้เราใช้สีเหลืองระบายลงไปก่อนในช่องแรกนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับไม่ต้องตามคุณครูก็ได้นะครับเพราะว่าความสนุกอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้อาจจะเป็นสีส้มก็ได้นะครับอ่ะความคิดสร้างสรรค์สีอะไรครับความคิดสร้างสรรค์สีอะไรดีครับคนโปรดสีอะไรดีลูกความคิดสร้างสรรค์ถ้าให้เราใช้สีแทนความคิดสร้างสรรค์ใช้สีอะไรครับ
1: ส้มคร
0: ับ สีส้มใช่ไหมครับแล้วแต่ละบุคคลนะครับคิดเองแล้วก็ลองระบายสีอย่างครูวาจะใช้สีม่วงแทนความคิดสร้างสรรค์นะครับวาก็ใช้สีม่วงระบายนะครับให้เราเลือกใช้สีแทนความหมายก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาวาดทีหลังสีแห่งจินตนาการนะครับสีแห่งความตื่นเต้นและก็สีแห่งความเจริญงอกงามนะครับความเจริญงอกงามสีอะไรดีครับให้แต่ละคนแปลความหมายเองนะครับจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมนะครับให้นักเรียนใช้ดินสอวาดภาพต่อเติมภาพที่ครูกำหนดให้นะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเพิ่มเติมได้เลยจากนั้นให้นักเรียนระบายสีลงไปนะครับแล้วก็ส่วนช่องด้านล่างนะครับให้นักเรียนระบายสีช่องที่นักเรียนใช้ระบายนะครับยกตัวอย่างเช่นครูว่าใช้สีเนื้อระบายสีผิวคนนะครับครูว่าใช้สีเนื้อระบายคนครูว่าก็ต้องนำสีเนื้อมาระบายในวงกลมด้านล่างด้วยนะครับเวลานักเรียนระบายสีไม้นะครับให้นักเรียนระบายในกรอบให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้เรียบเนียนนะครับอย่าให้ออกนอกกรอบนอกเส้นนะครับภาพของเราก็จะได้สวยงามนะครับแต่นักเรียนต้องคำนึงถึงความหมายของแต่ละสีด้วยนะครับให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์ควรจะเป็นสีอะไรจินตนาการตื่นเต้นสีอะไรแล้วก็ความเจริญงอกงามสีอะไรนะครับเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้คุณครูปลายทางประเมินผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวครูอาจะให้เวลานักเรียนทำผลงานจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ

มดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเก็บใบงานนักเรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จนะครับสามารถเก็บไว้ทำต่อในเวลาว่างได้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะครับว่ามีผลงานนักเรียนคนใดที่ทำผิดทำถูกบ้างนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนต้นทางหนึ่งคนนะครับให้นักเรียนปลายทางดูดีกว่าขอให้ฟาเซียก็ได้ลูกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับปรบมือให้ฟาเซียเป็นตัวแทนเพื่อนนะครับยืนก่อนลูกหันหน้าให้เพื่อนปลายทางดูของฟาเซียนะครับเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับแต่สามารถต่อเติมได้ใช่ไหมด้านหน้านะครับเพื่อนเขียนถูกต้องเลยนะครับข้อที่1นะครับแสดงถึงความรักก็คือสีแดงนะครับถูกไหมครับถูกไหมลูกดูเฉลยดีกว่าสีแดงถูกต้องนะครับข้อที่2สีเหลืองแสดงถึงความสดใสความรุ่งเรืองสว่างความสุขความร่าเริงนะครับถูกต้องนะครับข้อที่3สีอะไรลูกใครตอบสีชมพูข้อที่3ใครตอบสีชมพูถูกต้องนะครับประมือตัวเองใครตอบสีอื่นนะครับอาจจะยังไม่ถูกต้องนะลูกนะข้อที่4สีขาวแทนความอะไรครับใครตอบความบริสุทธิ์มีไหมเอ่ยความบริสุทธิ์ถูกต้องนะครับข้อที่5วงกลมที่5ใครตอบสีเทาใครตอบสีเทาเฉลยคือสีม่วงนะครับเฉลยคือสีม่วงนะครับของฟาเซียต้องเป็นสีม่วงนะครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมาแสดงถึงความอะไรเอ่ยสีดำแทนอะไรลูกแทนความมืดมนถูกต้องนะครับความมืดมนความตายก็ได้ความกล้าก็ได้นะครับหรือความลึกลับก็ได้และวงกลมสุดท้ายสีที่แสดงถึงความมั่นคงคือสีอะไรครับใครตอบสีน้ำตาลยกมือสีน้ำตาลถูกต้องนะครับส่วนเพื่อนที่ตอบสีอื่นยังไม่ถูกต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับส่วนใบงานถัดมานะครับด้านหลังให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมและระบายสีนะครับของฟาเซียเลือกใช้สีเหลืองสีม่วงสีเขียวนะครับใช้สีแทนความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกระบายสีได้สวยงามมากแต่ว่าต้องปรับปรุงให้เต็มพื้นที่ด้านหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นผลงานของคุณครูอาร์ตนะครับต้องระบายให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เลือกใช้สีให้ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนครับขอบใจมากลูกนักเรียนก็ได้ทบทวนเรื่องสีไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าสีที่นักเรียนระบายลงไปนะครับในใบงาน

0: นักเรียนให้ความหมายถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนให้ความหมายของสีได้ถูกต้องแล้วแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการใช้สีนะครับแล้วก็อิทธิพลของสีแล้วนะครับเพราะว่าสีทุกสีมีความหมายในตัวเองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถให้ความหมายแล้วก็แทนความรู้สึกกับสีได้นะครับเด็กๆอย่าลืมนำความรู้เรื่องสีไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นเลือกสีเสื้อผ้านะครับเลือกสีอุปกรณ์ต่างๆหรือเลือกสีในการสร้างสรรค์ใบงานในวิชาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูอาร์ตมีกติสอนใจจากศิลปินมาฝากนะครับศิลปินวันนี้เป็นศิลปินต่างชาติแต่ว่ามาอยู่ที่ไทยนานมากนะครับศิลปินท่านนี้ชื่อศาสตราจารย์สินพีระศรีนะครับเป็นบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยของไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติแต่ว่ามาทำงานที่ไทยจนได้ชื่อไทยนะครับอาจารย์ได้ให้กติสอนใจไว้ว่าถ้านายรักฉันขอให้นายทำงานนะครับแสดงว่าถ้านักเรียนรักคุณครูนักเรียนต้องทำยังไงลูกทำงานรักคุณครูไหมครับถ้ารักคุณครูให้นักเรียนตั้งใจทำผลงานด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องภาพวาด3มิตินะครับให้นักเรียนเตรียมใบงานที่4นะครับเรื่องภาพออฟอาร์ตแล้วก็เตรียมอุปกรณ์วาดเขียนไม่ว่าจะเป็นดินสอสีนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับรบกวนครูปลายทางจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
1: ความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
3: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
2: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
4: ได้ครับผม
2: ครับโอเคที่นี่ครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
4: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
2: ันนี้ผมถามส่วนตัว
4: ครับผม
2: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
4: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องมั้ยครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆเป็นเกล็ดทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักสูงมาหาความต่างศักต่ำถ้าจักต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่ว
2: ถ้ามันรั่ว
4: ใช่ครับหลักการง่าย
2: ตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
4: ใช่ครับ
2: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
4: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
2: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
4: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
2: ับ มันต้องมีหลักดินไง
4: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
2: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
2: มันลักษณะ
4: เป็นแท่งเหล็ก
2: แท่งเหล็ก
4: ทองแดง
2: แท่งทองแดงยาวๆแล้วก็เสียบลงไปในดิน
4: ใช่ป
2: ะให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
4: ยิ่งลึกยิ่งดี
2: นี่ไง
4: ให้ลึกยิ่งดี
2: ใช่
4: ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่ำสักสูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
2: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
4: ควรครับผม
2: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูนแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเอาไปใน

0: ดินตรงน
1: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บดินพื้น
0: ล่าง
1: ไม่ได้ประโยชน์เลย
0: นี่ไงมันลำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
1: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
1: อันตราย
2: แน่นอนนะฮะ
1: จริงๆคืออย่างที่ทุกคนเนี้ยบางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
2: อ
1: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
2: ม
1: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
2: งมันใช้ได้ใช่ไหม
1: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
3: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได
1: ้ใช่จริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงถ้าอย่างของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆอย่างไรครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
2: เช็คกราว
1: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
2: โอเค
3: ผมไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
2: ไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงพวกหลายคนเอ้ยมีดินมีกราว
1: ใช่คร
2: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่มั้ย
1: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
2: ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่คร
2: ับระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
2: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
1: 3เส้นอ่ะ
2: 3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อ
1: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
2: ครับ
1: ถ้าเราแตะก็โดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
2: ไฟรั่ว
1: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
2: เบรกเกอร์เบรกเกอร
1: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟทำไมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
2: ่โดนท็อปไปแล้ว
1: โดนไปแล้ว
3: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
1: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันยังมีอุปกรณ์นึงเพื่ออุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดเราอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นวันนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
2: ์หมายความว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดย
1: ต่อข้าวโดนดินโดยตรง
2: นะสำคัญนะ
1: ครับ
2: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
1: ถูกต้องครับผม
2: โอเค
1: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี
2: ้
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: เรื่องของกฎหมายเลยต้องพูด
1: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
2: บังคับก็
1: ต้องมี
2: ก็แปลว่าสำคัญ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีทุกวันนี้มันมีก็
3: ต
1: ้
3: องทำ
2: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
1: ต้องมีเพิ่ม
2: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
1: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
2: นี่ไง
1: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
2: ้
1: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะม
2: ีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
1: มีชัดเจนครับผม
2: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
1: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
2: เขาเริ่มระเบียได้เลย
1: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
2: มีคอลเซ็นเตอร์
1: ใช่ครับ
2: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
2: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
2: 1129
1: ครับผม
2: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
1: ใช่ครับ
2: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับผมครับ
4: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
5: เราส่งเข้ามา
4: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผม

พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ังครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยคะเป็นการบวกจำนวนที่มีหลายหลักซึ่งการบวกนักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือยังคะเคยเรียนมายังตอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เรียนมายังคะเรียนมาแล้วนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็เรียนมาชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็เรียนมานะคะนักเรียนได้เคยเรียนมาหมดแล้วนะคะแต่สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจะเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มจำนวนหลักที่มีมากขึ้นมาเพราะว่าเราเคยเรียนถึงหลักอะไรไปแล้วคะหลักล้านหลักอะไรอีกหลัก10ล้านหลัก100ล้านถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะเราจะมาหาการบวกจำนวนที่มีหลายหลักนักเรียนคิดว่าเราใช้หลักการเดิมไหมคะในการบวก
3: เดิม
2: ใช่ไหมไหนการบวกต้องทำอย่างไรเอ่ยปกติแล้วนักเรียนคิดว่าท่านนักเรียนอยากจะบวกจำนวนนักเรียนต้องมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรถึงจะบวกได้ไหนเดี๋ยวให้เพื่อนตอบนะคะเดี๋ยวคนอื่นลองฟังคำตอบของเพื่อนว่าได้ตรงกับเราหรือไม่หรือที่เราคิดเนี่ยตรงหรือไม่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไหนตอบว่าอะไรครับ
4: เขียนให้ตรงหลักครับ
2: เขียนให้ตรงหลักถูกต้องไหมถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยอันดับแรกก่อนเลยนะคะคือการเขียนหลักให้ตรงกันเพราะถ้าหลักไม่ตรงกันคำตอบของเราจะถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วนักเรียนจำได้ไหมเวลาบวกนักเรียนจะเริ่มบวกจากหลักอะไรเอ่ย
3: หล
2: ักหน่วยซึ่งหลักหน่วยอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะทางขวาดังนั้นนักเรียนจำหลักการแบบนี้ได้วันนี้นักเรียนก็จะทำการบวกของคุณครูแพลวนะคะแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นอกจากต้องบวกได้แล้วนะคะวันนี้นักเรียนจะหาผลบวกของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและแสดงวิธีทำได้ดังนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนอาจจะต้องมีการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยซึ่งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอย่างไรเริ่มแรกก่อนเลยนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนมาหาการบวกโดยมีสถานการณ์มาให้ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: ากการอ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนึ่งมีทั้งประชากรที่เป็นผู้ชายและประชากรที่เป็นผู้หญิงโจทย์ถามว่าอำเภอนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนนักเรียนคิดว่านักเรียนหาอย่างไรดีคะนำจำนวนประชากรชายมาบวกกับประชากรหญิงดังนั้นอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนยังจำการเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหนบอกหน่อยถ้าเราอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้จะเป็นอะไรเอ่ยคะ

บางคนเริ่มบอกว่าต้องมีเท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งมันเราเรียกว่าการเท่ากับเท่าไรเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนอย่าลืมจะต้องมีส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนแค่นำประชากรชายมาบวกกับประชากรหญิงอันดับแรกเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะพานักเรียนไปลองบวกกันซึ่งจำนวนที่เห็นนี้เห็นไหมคะจำนวนที่ครูแพลวให้มาจะมีหลักถึงหลักอะไรเอ่ยหลักอะไรเลยหลักแสนกับหลักแสนเดี๋ยวเรามาลองดูสิคะอ่ะอันดับแรกจากประโยคสัญลักษณ์เดี๋ยวคุณครูแพลวบอกว่าการบวกเนี่ยเมื่อกี้ที่เพื่อนได้บอกไปว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันเดี๋ยวคุณครูแพลวขอใช้ตารางมาช่วยก่อนเพื่อให้หลักของเราตรงกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมีตารางมาให้โดยจากประโยคสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่าเราจะมีจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2คือประชากรชายบวกกับประชากรหญิงดังนั้นคุณครูแพลวจะนำจำนวนของประชากรชายมาก่อนเป็นจำนวนที่1บวกกับจำนวนของประชากรหญิงเป็นจำนวนที่2จะสังเกตได้ว่าเมื่อคุณครูแพลวใส่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหลักจะต้องตรงนะคะดังนั้นจำนวนที่1 122,563 บวก 118,745 จะต้องตรงกันหลังจากนั้นเราใส่เครื่องหมายบวกเพื่อให้รู้ว่าข้อนี้เราดำเนินการเป็นการบวกเมื่อกี้คุณครูแพลวถามว่าเราเริ่มบวกจากหลักอะไรนะหลักหน่วยดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราเริ่มเราจะต้องเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยโดยหลักหน่วยอยู่ทางไหนนะคะทางขวานะคะนักเรียนต้องไม่สับสนนะคะทางขวาของเราเลยดังนั้นในหลักหน่วยตอนนี้เป็นเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข3บวกเลข5ดังนั้น3หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยคะได้เป็น8หน่วยซึ่ง8หน่วยนั้นหมายถึงให้นักเรียนใส่เลข8ให้ตรงกับหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องใส่ผลลัพธ์หรือผลบวกเนี่ยให้ตรงกับหลักเหมือนกันเพื่อให้คำตอบของเราถูกต้องอ้าวเมื่อนักเรียนบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องบวกหลักไหนต่อหลัก10นะคะนักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเมื่อนักเรียนบวกในหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักถัดไปเราก็จะเริ่มบวกกันต่อที่หลัก10อ่ะไหนดูหน่อยในหลัก10เป็นเลขอะไรคะเลข6กับเลข4ดังนั้นนักเรียนนํา60บวกกับ40สิคะได้กี่10เอ่ย60บวก4ได้เท่าไหร่คะ100บางคนบอกได้10 10หรือ100เพราะ10 10มีค่าเท่ากับ100ดังนั้นเราจะใส่อย่างไรดีล่ะคะใส่ศูนย์ในหลักอะไรด้วยนักเรียนต้องพูดหลักมาด้วยนะคะเพื่อให้ตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเมื่อกี้เราใส่ศูนย์ในหลัก10แล้วทำอย่างไรต่ออีกคิดว่าเราจะนํา100ไปทด1ที่หลักร้อยดังนั้นเราจะไปใส่เลข1นะคะบนหลักร้อยแบบนี้ต่อไปหลักร้อยพอเราบวกหลัก10เสร็จแล้วเราไปต่อกันที่หลักร้อยไหนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกคุณครูแพลวหน่อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะ5กับ7ดังนั้นนักเรียนต้องนํา5บวกกับ7ซึ่ง500บวก700ได้กี่ร้อยก่อนคะบางคนตอบมาได้เลยเป็น 1,200 หรือบางคนอาจจะตอบเป็น 1,200 ถูกต้องไหมคะถ้าเราได้เป็น 1,200 แต่เรามีอะไรอีก1คะมีทดอีก100 1,200 ทดอีก100ได้เป็นกี่ร้อยก่อน 1,300 ซึ่ง 1,300 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1,000 กับ300นะคะดังนั้นเราจึงใส่3ให้ตรงกับหลัก100และไปทด 1,000 ให้ตรงกับหลักพันดังนั้นคุณครูแพลวก็จะใส่เลข1นะคะบนหลักพันของจำนวนที่1ที่เราเขียนไปต่อไปเราบวกหลักอะไรต่อไปคะหลักพันไหนมาดูกันหน่อยหลักพันนำอะไรมาบวกกันเอ่ยนำ2บวกกับ

0: คะแล้วก็ไปทด 10,000 บนหลักหมื่นนะคะหลังจากนั้นเราบวกกันที่หลักหมื่นไหนบอกคุณครูแพลวหน่อยนำจำนวนอะไรมาบวกกับอะไรคะนำ 10,000 บวกกับ 10,000 10,000 บวกกับ 10,000 ได้กี่หมื่นคะได้ 10,000 หลังจากนั้นก่อนที่เราจะเขียนคำตอบไปสังเกตก่อนว่าในหลักนั้นมีทดหรือไม่ซึ่งหลักหมื่นตอนนี้มีทดไหมคะมีทดอีก 10,000 ดังนั้น 10,000 ทดอีก 10,000 ได้เป็นกี่หมื่นคะ 20,000 ได้เป็น 20,000 ดังนั้นเราจึงใส่2ในหลักหมื่นได้เลยนะคะต่อไปเราบวกต่อที่หลักอะไรคะหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลขอะไรกับเลขอะไรคะ1กับ1ดังนั้น 100,000 บวก 100,000 ได้กี่แสนคะ 200,000 ได้ 200,000 เราจึงใส่2ในหลักแสนได้เลยนะคะอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยเมื่อเราบวกครบทุกหลักแล้วสังเกตแล้วว่าเราครบทุกหลักแล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบไหนอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 221,308
0: เป็นจำนวนของอะไรนะจำได้ไหมของคนที่อำเภอแห่ง1ถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อเราหาคำตอบเสร็จแล้วคุณครูแพรบอกว่าจากการที่เรานำประชากรชายบวกกับประชากรหญิงจะทราบได้ว่าอำเภอนี้นะคะมีประชากรทั้งหมด 221,308 อันนี้คือการแสดงวิธีเรียนสามารถทำได้และหาคำตอบได้แน่นอนคุณครูแพรเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบอย่างแน่นอนแต่จำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่านอกจากหาคำตอบได้แล้วเราจะต้องดูด้วยว่าคำตอบของเราเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจากที่เราได้คำตอบมาคุณครูแพรบอกว่าเรานำความรู้เรื่องการประมาณมาใช้ในวันนี้ได้อันดับแรกก่อนเราก็นำจำนวนของประชากรชายหรือจำนวนที่1เนี่ยมาดูซิว่า 102,563 ใกล้เคียงกับจำนวนใดอันดับแรกนักเรียนจำได้ไหมการประมาณคุณครูแพรบอกว่าเราเลือกได้ว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรหรือเราจะดูได้ว่ามันใกล้เคียงกับจำนวนเต็มอะไรซึ่งถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มที่น้อยคำตอบของเราจะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เราประมาณมาแต่ถ้าสมมติเราประมาณเป็นจำนวนที่มากเนี่ยคำตอบของเราอาจจะมีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะดังนั้นเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบคร่าวๆอันดับแรกครูแพรบอกว่าข้อนี้เป็นหลักแสนกับหลักแสนเหมือนกันจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนก็ได้จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็ได้แต่ในข้อนี้อยากให้มันใกล้เคียงหน่อยคุณครูแพรขอเลือกเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นถ้าเราอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนแรกนี้ของประชากรชายนักเรียนคิดว่าได้อะไรเอ่ยประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 100,000 ดูอย่างไรคะทำไมถึงได้ 100,000 เราต้องดูที่หลักหมื่นหรือหลักพันคะคุณครูอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูที่หลักหมื่นหรือหลักพันนะคะหลักพันนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะดังนั้นดูที่หลักพันเป็นเลข2พอเป็นเลข2แล้วนักเรียนก็ทำไมเลยคงหลักหมื่นไว้เหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้นะคะ 102,563 จะใกล้เคียงกับ 100,000 เหลืออีก1จำนวนคือจำนวนของประชากรหญิงคุณครูแพลวนำมาเหมือนเดิมเลยนักเรียนช่วยดูหน่อยว่าจะใกล้เคียงกับจำนวนใดคะถ้าจำนวนแรกเราเลือกที่จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนที่สองเราก็ต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นไหนจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลขแปดหลักพันเป็นเลขแปดทำอย่างไรดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นดังนั้นข้อนี้จะใกล้เคียงกับจำนวนอะไรคะจะใกล้เคียงกับ 120,000 หลังจากนั้นเมื่อเราคาดคะเนแล้วว่ามันใกล้เคียงกับจำนวนใดให้นักเรียนนำจำนวนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาบวกกันนะคะก็คือการนำ 100,000 บวกกับ 120,000 จะเห็นได้ว่าถ้า 100,000 บวกกับ 120,000 นะคะนักเรียนจะได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยและหลักพันเป็นเลขอะไรเหมือนกันหมดเลยเลข0นักเรียนนำแค่หลักหมื่นกับหลักแสนมาบวกกันข้อนี้ถ้า 100,000 บวก 120,000 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย 220,000 ซึ่ง 220,000 โจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนมาพิจารณาต่อว่าการที่เรานำ 102,563 บวกกับ 118,745 ต้องควรใกล้เคียงกับ 220,000 ซึ่งผลบวกของเราใกล้เคียงกันไหมคะ อ่ะไหนผลบวก

0: เราเป็นคำตอบเท่าไหร่เอ่ยผลบวกของเรา 200,000 เท่าไหร่คะ
1: 221,308
0: ก็จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับ 220,000 นี่คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้การประมาณเข้ามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอย่าลืมนะคะวันนี้เราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนอกจากแสดงวิชาได้ให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะอ่ะคราวนี้จากโจทย์ของเราเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นโจทย์ข้อที่1ของครูแพลวบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

จากการอ่านโจทย์ของเราเราจะเห็นว่าข้อนี้เป็นการบวกโดยมีจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2อันดับแรกหลักการถ้าเราอยากจะแสดงวิธีทำให้นักเรียนนำจำนวนที่1นะคะมาเขียนก่อนคุณครูแพงนำ 592,385 มาเขียนหลังจากนั้นบวกด้วยจำนวนที่2ถูกต้องไหมคะซึ่งการจะเขียนจำนวนที่2สิ่งสำคัญต้องอะไรนะจำได้ไหมต้องตั้งหลักให้ตรงการเขียนจำนวนที่2ให้ตรงกับหลักของจำนวนที่1ที่มีอยู่หลังจากนั้นถ้าเป็นการแสดงวิธีทำในวันนี้นะคะเราจะขีดเส้นใต้ของจำนวนที่2หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็จะเริ่มบวกกันได้เลยอ่ะไหนเริ่มบวกจากหลักไหนนะหลักหน่วยไหนบอกหน่อยนำเลขอะไรบวกกับเลขอะไรคะเราจะนำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2นั่นก็คือการนำ5บวก7 5บวก7ในหลักหน่วยได้กี่หน่วยก่อน5บวก7ได้12หน่วย12หน่วยมีค่าเท่ากับ1 10กับ2หน่วยดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่2ในหลักอะไรเอ่ยเราจะใส่2ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วก็ต้องทำอย่างไรอีกทด1ที่หลัก10จะเห็นได้ว่าถ้าเราบวกในหลักนั้นๆแล้วผลบวกของเรามากกว่า10เนี่ยจะมีการทดเกิดขึ้นในหลักถัดไปถูกต้องไหมคะเอาต่อไปไปที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยไหนหลัก10นำอะไรมาบวกกันคะ8บวก4 8บวก4ได้กี่10ก่อนได้12 10สังเกตมีทดไหมมีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยอีก1รวมเป็น13 10 13 10มีค่าเท่ากับ100กับ3 10ดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่3ใส่3ในหลัก10ดูหลักให้ดีนะใส่3ในหลัก10แล้วก็ต้องทด1ที่หลัก100ถูกต้องเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางต่อไปไปที่หลักอะไรเอ่ยหลักร้อยไหนหลักร้อยนำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรนะคะ3 บวก 5นำ3บวก5ในหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ย ได้8 800ตอบเลยไหมต้องสังเกตอะไรก่อนสังเกตทดก่อนมีทดอีก100รวมเป็นเท่าไหร่คะ900ข้อนี้ใส่9ในหลักร้อยได้เลยนะคะเห็นว่าผลบวกไม่เกิน10เราสามารถใส่ได้เลยต่อไปล่ะคะหลักพันไหนหลักพันนำอะไรมาบวกกันนำ2บวก6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 8,000 มีทดไหมหลักนี้ไม่มีทดทำอย่างไรดีเราก็ใส่8ในหลักพันได้เลยต่อไปไปหลักอะไรดีคะหลักหมื่นหลักหมื่นนำอะไรมาบวกกัน9บวก8นำ9บวก8ในหลักหมื่นได้กี่หมื่นเอ่ยได้17,000แต่17,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ17,000 100,000กับอีก 70,000 ดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่เลข7ในหลัก 10,000 แล้วก็ทด1อีกในหลัก 100,000 อ้าวต่อไปหลักสุดท้ายอะไรคะหลัก 100,000 นำอะไรมาบวกกัน5 บวก 3 นำ 5 บวก 3 นำ 5 บวก 3 ได้เท่าไหร่คะ 8 ได้ 8 ที่อยู่ในหลัก 100,000 แต่สังเกตต่อมีทดไหมคะมีอีก 100,000 รวมเป็น 900,000 ดังนั้นคุณครูแพรใส่คำตอบนะคะเราบวกครบทุกหลักยังจากโจทย์ข้อนี้ครบไหมคะครบทุกหลักแล้วตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักแสนดังนั้นข้อนี้ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะจากตอนนี้นักเรียนสังเกตสินักเรียนคิดว่าคุณครูแพรเขียนเรียบร้อยแล้วหรือยังคุณครูแพรควรใส่อะไรอีกคะคิดว่าควรใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าคำตอบของเรานะคะมีมากกว่า3หลักดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็เป็นการแสดงวิธีทำผลลัพธ์หรือผลบวกของเราจะขีดเส้นใต้กี่เส้นคะเราจะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะนี่ก็จะได้คำตอบของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิธีทำจริงๆนักเรียนจะต้องไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนอกจากได้คำตอบแล้วเมื่อกี้คุณครูแพลบอกแล้วว่าต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นครูแพลบอกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยจากคำตอบของเราต้องเรียนไปอยู่ที่โจทย์ของเรานะคะจำนวนที่1คือ
592,385เหมือนเดิมเลยคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยมีเต็มแสนกับเต็มหมื่นเต็มพันก็ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มแต่ข้อนี้คุณครูแพรบอกว่าเดี๋ยวเราประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นอ่ะไปดูพร้อมกันถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรนะอ้าวไหนดูหลักพันของจำนวนที่หนึ่งหน่อยเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข2ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าประมาณแล้วว่าใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ590,000เพราะเป็นเลข2เราก็โค้งเดิมเปลี่ยนหลังหลักหมื่นเป็นเลข0ดังนั้นครูแพรบอกได้และ590,000ไปต่อจำนวนที่2 386,547จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรเหมือนเดิมหลักพันไหนหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข6เป็นเลข6ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะจำนวนนี้300,000เท่าไหร่เอ่ย390,000นะคะเพราะจะเห็นได้ว่าหลักหมื่นของเราต้องเพิ่มขึ้นอีก10,000หลังจากนั้นพอนักเรียนประมาณได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็มาหาผลบวกโดยนักเรียนจะสังเกตว่าการบวกตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวนของเรามีเลขที่เป็นเลข0เหมือนกันค่อนข้างเยอะในแต่ละหลักนะคะดังนั้น590,000บวกกับ390,000ได้เท่าไหร่เอ่ยไหนช่วยกันคิดหน่อย590,000บวกกับ390,000ได้เท่าไหร่เอ่ย980,000ซึ่งคำตอบของเรา978,932ใกล้เคียงกับ980,000ไหมคะใกล้เคียงก็จะเห็นได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยสมเหตุสมผลแต่ถ้าสมมติอยู่ๆคำตอบของนักเรียนได้แค่800,000กว่านักเรียนคิดว่าคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลนี่คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างคร่าวๆในชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานะคะเดี๋ยวข้อต่อไปให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

สำหรับในข้อนี้นักเรียนดูจำนวนที่1กับจำนวนที่2ดีๆจำนวนที่1กับจำนวนที่2มีหลักที่เท่ากันไหมไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งสำคัญเวลานักเรียนตั้งบวกนักเรียนจะต้องตั้งบวกให้หลักของจำนวนที่1และที่2ให้ตรงกันเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนของคุณครูทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ลองปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลพร้อมกันแล้วก็ตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะโดยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะปฏิบัติเป็นกลุ่มก่อนให้แต่ละกลุ่มนะคะเขียนลงในกระดานที่คุณครูแพลวเตรียมให้แต่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันนะคะแล้วก็ลองปฏิบัติในข้อที่2ลงสมุดหรือลงกระดาษนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติข้อที่2ด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางอาจจะมี1คนที่เป็นคนเขียนแต่ภายในกลุ่มจะต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเพื่อนในกลุ่มด้วยนะคะพร้อมไม่พร้อมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติข้อที่2ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ไหนนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันเอ่ยดูดีๆสิคุณครูแพลวได้ยิน2เสียงเสียงหนึ่งมี28เสียงหนึ่งมี38ได้เท่าไหร่เอ่ยดูดีๆสิคะได้เท่าไหร่นะเริ่มมีคำตอบที่ไม่ตรงกันแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางของครูแพลวไม่เป็นไรอ่ะสำหรับนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่เดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้ให้วางก่อนแล้วเงยหน้ามาของครูแพลวอ่ะเวลานักเรียนทำข้อนี้เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าหลักของเราไม่ตรงกันดังนั้นคุณครูแพลวใส่จำนวนที่1แล้วก็จำนวนที่2หลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าจำนวนที่1มีถึงหลักแสนแต่จำนวนที่2มีถึงหลักหมื่นนักเรียนจะต้องเขียนหลักให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูแพลวขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นใส่เครื่องหมายบวกต่อมาไหนในหลักหน่วยนำอะไรบวกกันคะ6บวก2 6บวก2ได้8เราใส่8ในหลักหน่วยต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ยหลัก10นำอะไรบวกกัน5บวก7 5บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ยได้12นะคะดังนั้น12ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย12 10มีค่าเท่ากับ100กับ20ดังนั้นเราใส่2ในหลัก10และทด1ที่หลัก100ต่อไปหลัก100นำอะไรบวกกัน4บวก2ได้6มีใครใส่6เลยไหมกลุ่มไหนใส่6เลยไหมไม่เพราะว่าอย่างไรเอ่ยเพราะว่ามีทดอีก100จึงรวมเป็นกี่ร้อยเอ่ย700ต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ย
1: หลักพ
0: ันหลักพันนำอะไรบวกกันนำอะไรนะ3บวก9ได้เท่าไหร่คะ12ในหลักพันทำอย่างไรดีนักเรียนเริ่มรู้แล้วเราจะใส่2ในหลักพันและทด1ที่หลักหมื่นหลักหมื่น1บวก3ได้4มีทดอีก1เป็น5นะคะดังนั้นเราใส่5ในหลักหมื่นแล้วสุดท้ายล่ะใครตอบเลยไหมครบทุกหลักยังสังเกตดีๆยังเรายังเหลือหลักอะไรคะหลักแสนที่เป็น4บวก0นะคะจำนวนที่เราไม่มีเนี่ยเราสามารถบอกได้เป็น4บวก0 4บวก0ในหลักแสนได้กี่แสนคะ4แสนมีทดไหมไม่มีเราใส่4ในหลักแสนอย่าลืมเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้นเพราะเป็นการแสดงวิธีทำคำตอบที่ได้ก็คือ452,728คราวนี้คุณครูแบบมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยเหมือนเดิมเลยข้อนี้มีเป็นจำนวนที่มีถึงหลักแสนกับหลักหมื่นเราคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีเต็มหมื่นถูกต้องไหมคะเพราะถ้าเต็มแสนจำนวนที่2ของเราไม่มีหลักแสนไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นเราจึงประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนแรกจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลข3ได้เท่าไหร่เอ่ยใกล้เคียงกับเมื่อหลักพันเป็นเลข3จำนวนแรกของเราจะได้เป็นอะไรคะ410,000จำนวนที่2หลักพันเป็นเลข9ได้เป็นอะไรเอ่ยพอใกล้เคียงแล้ว 40,000 นะคะคราวนี้พอเราได้คำตอบแบบนี้นักเรียนตรวจสอบสิ 410,000 บวกกับ 40,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย 450,000 ใกล้เคียงกับคำตอบเราไหมคะใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็ถือว่านักเรียนทำมานะคะถูกต้องเลยอย่าลืมอีกนิดนึงถ้าจะนักเรียนดีขึ้นคือให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยถ้านักเรียนมีเวลาทันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้จะทำลงสมุดของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะสุ่มนะคะโดยคุณครูบอกจริงๆแล้วคุณครูสุ่มให้นักเรียนทำแต่วันนี้อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสุ่มเองด้วยคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้3โจทย์3สีทุกคนตั้งใจฟังก่อนตอนนี้นะคะคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้3สีเดี๋ยวจะให้นักเรียนตัวแทนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะออกมากลุ่มละ1คนเพื่อมาสุ่มว่าไตแต่ละกลุ่มได้สีอะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะสุ่มสีให้กับนักเรียนปลายทางหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เลือกบัตรแผ่นปลายนักเรียนต้นทางทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้ง นักเรียนต้นทางก็ต้องทำไงคะเบาเสียงเหมือนกันนะคะอ่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมายืนหน้าห้องได้เลยเพื่อจับโจทย์ของคุณครูนะคะอ่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มละ1คนค่ะยืนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราสุ่มโจทย์ได้สีอะไรแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวจะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกบัตรสีเองหรือคุณครูสุ่มให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาเลยอ่ะของคนแรกเดี๋ยวหยิบไป1สีแล้วกลับไปนั่งที่เลยอ่ะได้สีเหลืองอ่ะกลุ่มนี้อ้าวได้สีเหลืองเหมือนกันอ่ะกลุ่มนี้ได้สีฟ้าอ่ะกลุ่มนี้ได้สีฟ้าดังนั้นกลุ่มนี้ได้สีอะไรแน่นอนชมพูแต่ละกลุ่มได้สีของตัวเองแล้วกลับไปที่นั่งของตนเองได้เลยค่ะอ่ะคราวนี้มาดูกันไหนกลุ่มไหนได้สีฟ้าคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะได้สีฟ้าสำหรับนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะที่ได้สีฟ้าเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะสำหรับสีฟ้าของเรานะคะโจทย์เป็นอันนี้เดี๋ยวให้เตรียมตัวทำอย่าเพิ่งลงมือปฏิบัตินะรอเพื่อนๆด้วยอ่ะต่อไปไหนกลุ่มไหนได้สีชมพูกลุ่มที่5กลุ่มเดียวได้สีชมพูเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะที่ได้สีชมพูมาดูโจทย์ของคุณครูแพลวเลยนะคะสีชมพูได้โจทย์นี้สุดท้ายกลุ่มไหนได้สีเหลืองกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ได้สีเหลืองมาดูโจทย์กันเลยนะคะทุกกลุ่มเห็นโจทย์ของตัวเองยังคะ เห็นแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้ง1ครั้งนักเรียนทุกคนจะต้องมีสติในการทำกิจกรรมของคุณนะคะแล้วก็จะต้องตั้งใจฟังก่อนเดี๋ยวจะให้

นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำโจทย์ที่ตัวเองได้กลุ่มละ1โจทย์ลงสมุดโดยแสดงวิธีทำลงสมุดของตนเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางใครได้บัตรสีอะไรนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทำโจทย์ของตัวเองนะคะทุกนักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้บัตรของตัวเองทำเสร็จไหมคะเริ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางที่ได้แต่ละสีนะคะเดี๋ยวขอสีแรกก่อนคือสีฟ้าไหนสีฟ้าไหนขอตัวแทนสีฟ้านะคะไปที่เฉลยให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะสีฟ้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะกลุ่มอื่นๆก็ช่วยดูความถูกต้องของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนทำถูกต้องหรือไม่หากกลุ่มไหนได้สีฟ้าเหมือนเพื่อนให้ดูสีฟ้ากับเพื่อนนะคะสีอื่นๆเตรียมตัวนะคะสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเตรียมตัวสีของตนเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีแรกสีฟ้าเดี๋ยวรอก่อนนะคะกลุ่มที่ได้สีฟ้าดูคำตอบของตัวเองว่าตรงกับเพื่อนหรือไม่นะคะสีฟ้าไหนได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 1,934,045 ครับ
0: นักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเดียวกับเพื่อนเพื่อนต้นทางหรือไม่กลุ่มสีฟ้ากลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะได้ไหมคะได้นะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรครับกองทัพเริ่มแรกหนูทำอย่างไรครับ
1: เอา0บวกกับ5ครับ
0: ก่อนที่0บวกกับ5สิ่งสำคัญคือนักเรียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะซึ่งหลักหน่วยนะคะจะเป็น0บวกกับ5นะคะแล้วก็ใส่คำตอบนะคะจะได้ตรงกับเพื่อนเลยกลุ่มสีฟ้าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบของตนเองนะคะเหมือนกับเพื่อนต้นทางของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับข้อสีฟ้านะคะตบมือให้สีฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปขอเป็นสีอะไรดีสีเหลืองนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวสีเหลืองนะคะออกมาหน่อยสีเหลืองออกมาหน่อยเดี๋ยวสีเหลืองนะออกมามาดูพร้อมกันนะคะสีเหลืองเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนที่ได้สีเหลืองนะคะแผ่นป้ายสีเหลืองตรวจสอบนะสีเหลืองได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 12,673,821 ครับ
0: คนที่ได้สีเหลืองเหมือนไหมคะเหมือนไหมได้เป็น 12,673,821นะคะนักเรียนต้นทางตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะให้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางได้เหมือนกันเลยนะคะสิ่งสำคัญอะไรต้องตรงกันนะคะโปรด
1: หลักต้องตรงกันครับ
0: หลักตรงกันและอย่าลืมบวกที่ไหนนะคะบวกเริ่มจากหลักอะไรเอ่ย
1: หน่วย
0: หลักหน่วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นของสีอะไรนะคะแผ่นป้ายสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มสีเหลืองตบมือให้กลุ่มสีเหลืองหน่อยค่ะสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสุดท้ายคือสีชมพูสีชมพูไหนมาตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะสีชมพูไหนคนที่ได้กลุ่มสีชมพูกลุ่มสีชมพูคำตอบคืออะไรคะ
1: 1,820,391ค่ะ
0: 1,820,391กลุ่มสีชมพูได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไม่เอ่ยลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะว่าได้คำตอบเหมือนเพื่อนหรือไม่นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลให้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูแพลอีกหนึ่งรอบนะคะตบมือให้สีชมพูหน่อยค่ะเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกับของคุณครูแพลอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้สีฟ้าสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่นะสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: 14,475
0: เมื่อกี้เพื่อนเฉลยอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะกลุ่มสีฟ้านะคะได้คำตอบเท่านี้ถูกต้องเลยค่ะกลุ่มสีชมพูดูใหม่อีกหนึ่งรอบสิกลุ่มสีชมพูได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเท่านี้นะคะสีชมพูคำตอบเท่านี้ถูกต้องต่อไปสีอะไรคะสีสุดท้ายของเราสีเหลืองไหนคะสีเหลืองใครได้กลุ่มสีเหลืองพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ
2: 2,673,821
0: สีเหลืองได้คำตอบเท่านี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยว ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราได้อะไรไปในวันนี้อ้าวสิ่งสำคัญการบวกจำนวนหลายหลากสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือต้องทำไมนะคะอันดับแรกก่อนเลยต้องทำอย่างไรเอ่ยการบวกถ้าเราอยากแสดงวิหารโดยการตั้งบวกนะคะนักเรียนจะต้องนำหลักนะคะมาเขียนให้ตรงกันแล้วอย่างไรต่อคะบวกอะไรเอ่ยเริ่มจากหลักไหนนะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะดังนั้นนะคะอันดับแรกนะคะการบวกเราจะเริ่มจากหลักให้ตรงกันนะคะและเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยการบวกของเราจะเห็นว่าผลบวกของเราเนี่ยมี2แบบมีแบบที่ไม่เกิน10กับมากกว่า10ถ้าจำนวนผลบวกของเราไม่เกิน10เราใส่ได้เลยไหมคะใส่ได้เลยในหลักนั้นๆแต่ถ้าผลบวกของเรานะคะมากกว่า10หรือเท่ากับ10นะคะให้นักเรียนทดในหลักถัดไปทางซ้ายแล้วก็เริ่มบวกต่อในหลักถัดไปทางซ้ายได้เลยนะคะอย่าลืมการบวกเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยหากนักเรียนมีเวลาที่เหลือนะคะเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบของเรานะคะถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่เราได้ทำกิจกรรมที่เป็นโจทย์สุ่มแล้วคุณครูแพลวอยากจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนคือแบบฝึกหัด 1.11 นะคะในข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดแบบฝึกหัดได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.11 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้การบ้านของเราจะเห็นได้ว่าโจทย์ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนจะต้องมีการฝึกฝนในการบวกเพื่อนักเรียนมีความคล่องในการบวกของคุณครูนะคะอ่ะไหนหน้าที่เท่าไหร่บ้างคะสำหรับนักเรียน27ในข้อ1ใหญ่นะคะมีกี่ข้อย่อยคะ6ข้อย่อยนี่เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะแล้วก็ข้อ4ข้อ5ข้อ6จะเห็นได้ว่าเขาตั้งมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนมีแค่หาผลบวกได้เหลือแต่ข้อ2ใหญ่สังเกตสิคะหน้าที่เท่าไหร่คะข้อ2ใหญ่หน้าที่28หน้านี้มีกี่ข้อย่อยคะ4ข้อย่อยของเราสังเกตสิคะเขาได้ตั้งมาให้เรามั้ยคะไม่ได้ตั้งจำนวนผลบวกมาให้เรานักเรียนจะต้องมีการตั้งผลบวกเองขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายให้ครบนะคะแล้วอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะอันนี้ฝากเป็นการบ้านได้ไหมคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับ

ทําเป็นการบ้านนะคะสําหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสําหรับเวลาที่ว่านะคะอ่ะไหนมาดูหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปไหนชั่วโมงต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยการลบจํานวนที่มีหลายหลักซึ่งนักเรียนเคยเรียนการลบมายังคะเรียนแล้วแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวนจะมีหลายหลักค่อนข้างมากดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะการลบที่เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงของคุณครูแพลวกันด้วยนะคะสําหรับชั่วโมงต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.12 นะคะให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อมาเรียนในชั่วโมงของคุณครูแพลวด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเรา

0: เราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะนักเรียนขาวันนี้เราอยู่ในเรื่องอะไรใครทราบบ้างคะ

0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรครั้งที่2แล้วนะคะในครั้งที่1ที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างไหนใครจะเล่าให้เพื่อนฟังยกมือได้เลยเขา1คนค่ะขอหนึ่งคนครั้งที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรนะนึกออกไหมนึกออกไหมนึกสินึกสินึกสิเจทูครับเจทูจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรเรามีคานไม้แล้วเราทำอะไรกับคานไม้นะ
1: เอาขวดทรายไปแขวน
0: ใช่แล้วเราก็เอาขวดทรายไปแขวนกับคานไม้จากนั้นเราทำอะไรต่อคะ
1: ช
0: ่
1: างส
0: ปริ
1: งเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ขวด
0: อ่ะเดี๋ยวตอบโดยใช้ไมค์อีกครั้งนึงให้เพื่อนๆได้ยินด้วยเราเอาขวดทรายไปแขวนกับคานไม้แล้วทำยังไงต่อนะคะเจทู
2: ใช้เครื่องช่างสปริงแขวนกับเชือกที่ผูกกับขวดน้ำครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเราเอาเครื่องช่างสปริงไปแขวนกับขวดนะคะที่เราทำเป็นห่วงไว้แล้วจากนั้นเราทำอะไรกับขวดแขวนเครื่องช่างสปริงเสร็จแล้วเราทำอะไรคะ
2: ดึงครับ
0: ใช่เราออกแรงดึงเพื่อให้ขวดเขาเริ่มเป็นยังไง
2: ขยับครับ
0: เพื่อให้ขวดเริ่มขยับหรือว่าเริ่มเคลื่อนที่นั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เราทำในชั่วโมงที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะเจทูคือเราจะมีการวัดแรงขณะที่ทำให้ขวดทรายเริ่มเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองตอนเริ่มต้นขวดทรายเราอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่นะลูก
1: อย
0: ู่นิ่งเก่งมากค่ะแล้วพอเราเริ่มออกแรงดึงขวดเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นยังไงคะ
1: เคล
0: ื่อ
1: นที
0: ่ใช่เป็นเริ่มเคลื่อนที่เราก็วัดแรงนะตอนที่เขาเริ่มเคลื่อนที่นะเด็กๆขาแล้วตอนที่เราวัดแรงขณะที่ทำให้ขวดทรายเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่ได้ผลเป็นยังไงบ้างให้นึกถึงตอนขวดที่มีทรายมากเราใช้แรงเป็นยังไงแล้วตอนที่ขวดทรายน้อยเราใช้แรงเป็นยังไงข้อนี้ขอสุ่มเลขที่นะวันนี้มีเซียมซีวิเศษนะคะผู้โชคดีของเราจะเป็นเลขที่เท่าไหร่นะให้ยายไหมเป็นคนสุ่มผู้โชคดีในวันนี้เลขที่7ค่ะใครเอ่ยเพิร์ทเชิญค่ะเพิร์ทค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราวัดแรงขณะที่ทำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วขวดที่ทรายมากใช้แรงเป็นยังไงคะ
3: มากครับ
0: แล้วขวดที่ทรายน้อยล่ะคะ
3: ใช้แรงน้อยครับ
0: ของเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะได้ผลเช่นเดียวกับเพิร์ทไหมคะ
1: เ
0: ช่นเดียวกันนะคะแล้วของนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ผลเช่นเดียวกับเพิร์ทไหมคะน่าจะได้ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะคะเด็กๆคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าขวดที่มีทรายมากเนี่ยเราต้องใช้แรงมากในการทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่นะส่วนขวดที่ทรายน้อยก็จะใช้แรงน้อยในการทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วถ้าวันนี้เราจะทำให้ขวดที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนทิศทางวันนี้เป็นคนละแบบแล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยขวดจะอยู่นิ่งๆแล้วเราจะทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่แต่ครั้งนี้คือขวดกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วเราจะไปทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่ไปอีกทางนึงนะถ้าเราจะทำแบบนี้หนูคิดว่าผลจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันไหนใครคิดว่าผลน่าจะเหมือนกันยกมือไหนใครคิดว่าผลต่างกันยกมือวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นแบบที่นักเรียนคิดหรือไม่นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะมีจุดประสงค์ดังนี้เลยนะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันเรามาดูที่ข้อแรกก่อนขอฟังกลุ่ม1กับกลุ่ม2อ่านข้อแรกให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะพร้อมแล้วกลุ่ม1และกลุ่ม2อ่านข้อที่1ค่ะ1 2 3เริ่ม
1: 1

0: ข้อนี้เราจะวัดแรงนะคะหลังจากวัดเสร็จเนี่ยเราต้องรวบรวมข้อมูลด้วยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่ใช้เป็นแรงที่ใช้ตอนไหนคะลูกตอนที่ทำให้ขวดที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เป็นยังไงเปลี่ยนอะไรจ๊ะ
1: เปลี่ยนอะไร
0: เปลี่ยนการเคลื่อนที่ไปอีกทิศทางนึงนะคะเขากำลังเคลื่อนที่อยู่เราจะไปออกแรงทำให้เขาเปลี่ยนไปอีกทิศนึงแล้วก็ดูซิว่าแรงที่ใช้จะเป็นยังไงนะคะรวบรวมข้อมูลมาให้ได้ว่าใช้แรงมากหรือใช้แรงน้อยข้อนี้ทำได้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้ไหมคะทำได้นะคะทีนี้ข้อที่2ค่ะขอฟังกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกันเลย1 2 3เริ่มค่ะ
2: มีความรอบคอบในการทำกิจกรรม
0: เยี่ยมมากเลยเราจะต้องรอบคอบในการทำกิจกรรมรอบคอบยังไงได้บ้างคะนักเรียนรอบคอบในตอนไหนบ้างที่เราจะต้องทำด้วยความรอบคอบเลยอย่างแรกคือตอนที่เราทำอะไรคะวัดอะไรคะ
1: วัดแรง
0: ใช่ไหมคะตอนที่เราวัดแรงเราต้องทำยังไงมันถึงจะรอบคอบคะลูกตอนที่เราอ่านค่ะเราจะต้องอ่านฝั่งที่หน่วยเป็นกรัมหรือหน่วยที่เป็นนิวตันถ้าวัดแรงหน่วยที่เป็นนิวตันอันดับแรกเลยเราต้องอ่านให้ถูกฝั่งนะคะอันดับที่2เราจะทำซ้ำ3ครั้งเพื่อที่จะเป็นการเก็บข้อมูลให้แม่นยำที่สุดลดการคลาดเคลื่อนนั่นเองนะคะเราทำซ้ำ3ครั้งแล้วทีนี้ตอนอ่านค่ะต้องอ่านให้ตรงกับระดับอะไรในกิจกรรมนี้นะคะเราจะขยับเครื่องชั่งได้น้อยกว่าขยับตัวเราเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยสายตาเราเนี่ยไปตรงกับหมุดของเครื่องชั่งให้ได้นะคะคิดว่าทำได้ไหมคะข้อ2ได้นะทุกคนจะต้องทำกิจกรรมด้วยความรอบคอบรวมถึงช่วงของการบันทึกผลเวลาที่เราบันทึกผลเราจะต้องมีการใส่อะไรทุกครั้งคะบันทึกค่าของแรงต้องใส่อะไรต่อท้ายหน่วยซึ่งหน่วยก็คือนิวตันนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะมีทั้งหมด6อย่างนะคะอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมคะอย่างที่1คือ
3: ขวด
4: เปล่า
0: 2
4: ใช่
0: 3
4: เครื่องเปล่า
0: 4
4: ไม้ท
0: า5
4: เครื่องชั่งสตรี
0: 6
4: เ
0: ยี่ยมมากเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกันกับในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นอุปกรณ์เหมือนกันแล้วจะทำเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวิธีทำนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่ข้อ 1.3 เลย 1.2 เนี่ยเราทำไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะข้อนี้ให้เด็กๆทุกคนอ่านพร้อมกันได้ไหมคะอ่านให้เสียงดังฟังชัดนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: เยี่ยมมากค่ะอ่านเสียงดังชัดเจนดีมากในข้อนี้นะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์เหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะมีคานไม้ผูกเชือกฟางแล้วก็ขวดวางระหว่างโต๊ะ2ตัวพอวางเสร็จเราจะนำเครื่องชั่งสปริงนะคะไปเกี่ยวตรงห่วงที่เราทำไว้ตรงกลางขวดพอเกี่ยวเสร็จแล้วเราปล่อยเลยปล่อยให้เครื่องชั่งสปริงห้อยลงจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากที่แขวนเครื่องชั่งสปริงแล้วต้องทำอะไรคะ
1: แกว่งขวดทร
0: ายเราจะต้องแกว่งขวดทรายให้แกว่งไปมาระหว่างที่ขวดทรายกำลังแกว่งไปมาเราต้องทำอะไรพอเราแกว่งให้ขวดทรายเริ่มแกว่งไปมาแล้วเราต้องทำยังไงคะ
1: ดึงอะไร
0: ใช้เครื่องชั่งสปริงดึงให้ขวดทรายเขาเป็นยังไงคะลูกเขากำลังแกว่งไปมาอยู่เราจะดึงให้เขาเป็นยังไงเปลี่ยนทิศทางนะคะเขากำลังแกว่งไปมาอยู่เราจะจับที่เครื่องชั่งสปริงแล้วดึงให้เขาเปลี่ยนมาอีกทิศหนึ่งนะข้อนี้ใครสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อนี้ทำความเข้าใจให้ดีถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยหรือว่าฝากคำถามมาได้นะคะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่3เนื่องจากว่าข้อที่2เนี่ยเราได้ทำกันแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาข้อที่3นี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยมั้ยคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลย1 2 3

0: ต้องทำอะไรคะอันดับแรกต้องแบ่งอะไรเอ่ย
1: หน้าที่
0: ใช่เราต้องแบ่งหน้าที่การว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างหลังจากแบ่งหน้าที่เสร็จจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ตนเองด้วยนะเรารับผิดชอบหน้าที่อะไรก็ให้ทำหน้าที่นั้นนะคะให้สมบูรณ์รวมถึงช่วยเหลือเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะช่วยอธิบายเพื่อนในกลุ่มของเราหรือเพื่อนในห้องของเรานะคะทีนี้ทำอะไรบ้างเราจะต้องทำตามวิธีทำข้อ 1.3 นะเพราะว่า 1.2 เราทำไปแล้วทำตามวิธีทำข้อ 1.3 จำนวนกี่ครั้งคะ 3ครั้งแล้วค่อยไปหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะข้อนี้มีใครสงสัยไหมคะใครงงปรบมือหนึ่งครั้งแสดงว่าไม่มีใครงงเยี่ยมมากค่ะเรามาดูกันที่ส่วนของคำถามบ้างเมื่อสักครู่บอกว่าไม่มีใครงงแสดงว่าจะต้องตอบคำถามข้อนี้ได้นะข้อนี้อย่าเพิ่งตอบนะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่คุณครูถามว่านักเรียนต้องเกี่ยวเครื่องชั่งเข้ากับขวดทรายอย่างไรอุ๊ยอีซี่นะข้อนี้อ่ะขอให้กองทัพเป็นคนสุ่มผู้โชคดีให้เลขที่อะไรตอบดีนะเลขที่29มาไหมคะใครเอ่ยสุภัชชาข้อนี้ตอบอะไรลูกเราจะเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงเข้ากับขวดทรายอย่างไรคะเราจะเกี่ยวเข้าขับตรงไหนของขวด
2: ตรงเชือกค่ะ
0: ตรงเชือกที่เราทำเป็นอะไรไว้ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลม
2: ๆวงกลมค
0: ่
2: ะ
0: เขาเรียกว่าห่วงทำเป็นห่วงไว้นะคะใช่หรือเปล่านำขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงเกี่ยวเข้ากับห่วงบริเวณเชือกที่ปล่อยให้เครื่องชั่งสปริงห้อยลงมานะคะข้อนี้เพื่อนตอบถูกไหมลูกถูกต้องนะก็คือเอาขอเกี่ยวของเครื่องชั่งเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับห่วงที่เราผูกไว้กับขวดนั่นเองนะคะมาดูอีกสักข้อนึงข้อนี้ถามว่าเมื่อแกว่งขวดทรายให้เริ่มเคลื่อนที่แล้วนะคะนักเรียนต้องใช้เครื่องชั่งสปริงวัดแรงอย่างไรเราจะวัดยังไงเราจะดึงท่าไหนนะรอบนี้ขอเป็นกล้าเป็นผู้สุ่มผู้โชคดีให้กับเพื่อนๆผู้โชคดีของเราคือเลขที่26ค่ะใครเอ่ยสิริพันธ์ข้อนี้จะตอบว่ายังไงดีคะสิริพันธ์

0: ถือไมค์ตอบได้เลยค่ะเราจะแกว่งขวดทรายให้เริ่มเคลื่อนที่จากนั้นก็ใช้เครื่องชั่งสปริงวัดแรงแต่เราจะใช้เครื่องชั่งสปริงเนี่ยวัดยังไงต้องดึงแบบไหนดึงแนวราบขนานไปกับพื้นหรือว่าดึงลงด้านล่าง
1: ดึงแนวราบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วดึงตอนไหนตอนที่ขวดเขาเริ่มอะไร
1: ตอนที่ขวดเขา
0: เริ่มเปลี่ยนอะไรคะตอนแรกมันแกว่งอยู่แบบนี้แล้วจังหวะที่เราดึงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไร
1: เขาจะเปลี่ยนทิศ
0: แล้วเราอ่านตอนไหนตอนที่เขาเปลี่ยนอะไร
1: เปลี่ยนทิศ
0: เก่งมากค่ะมาดูคำตอบสิข้อนี้นะคะบอกว่าใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะดึงขวดทรายในแนวราบนะคะแล้วก็เพื่อให้ขวดทรายเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนะจากนั้นวัดแรงตอนที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศเลยนะพอเด็กๆดึงแล้วเขาเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่วัดตอนนั้นเลยเริ่มเปลี่ยนตอนไหนวัดตอนนั้นนะคะอันนี้มันจะค่อนข้างเร็วเด็กๆอ่านให้ทันนะถ้าไม่ทันทำอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไหมคะเราจะอ่านค่าตอนไหนคะลูก
2: ตอนที่ขวดทราย
0: ตอนที่ขวดทรายเริ่มเปลี่ยนทิศทางเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่านตอนนั้นเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วเรามาดูวิธีทำของวันนี้คุณครูจะสาธิตให้ดูหนึ่งรอบพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาธิตวิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูกันที่วิธีทำนะคะว่าทำอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะเตรียมโต๊ะ2ตัวแบบนี้นะคะแล้ววางคานไม้ระหว่างโต๊ะทั้ง2ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการแขวนขวดทรายนะคะที่มีปริมาณเต็มขวดแล้วก็ขวดทรายที่ปริมาณ1ส่วน4ขวดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำเครื่องชั่งสปริงนะคะแขวนที่ขวดทรายที่ปริมาณ1ส่วน4ขวดก่อนค่ะโดยนักเรียนอย่าลืมนะคะจะต้องมีเพื่อนๆ2คนจับคานไม้ทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อไม่ให้คานไม้เลื่อนไปมาและนักเรียนอีก1คนนะคะทำหน้าที่แขวนเครื่องชั่งสปริงค่ะคนที่แขวนเครื่องชั่งสปริงให้นั่งลงนะคะจากนั้นเกี่ยวข้อเกี่ยวกับห่วงที่เราได้ทำไว้ค่ะเสร็จแล้วปล่อยให้เครื่องชั่งสปริงห้อยลงแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มจับให้ขวดนะคะแกว่งไปมาค่ะขณะที่ขวดแกว่งไปมาแบบนี้นะคะเราจะใช้มือนะคะดึงให้ขวดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มาด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็อ่านค่าในจังหวะที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะในช่วงเวลาที่เด็กๆต้องอ่านค่าคือช่วงที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ดังนั้นจะต้องอ่านให้ทันนะคะอันดับแรกนะคะแกว่งขวดให้แกว่งไปมาค่ะจากนั้นนะคะเริ่มดึงค่ะจังหวะที่เราเริ่มดึงเราอ่านค่าเลยนะคะอ่านค่าได้เท่าไหร่แล้วก็ไปบันทึกผลทำแบบนี้3รอบนะคะหลังจากเสร็จขวดปริมาณทราย1ส่วน4ขวดเราก็จะมาทำที่ขวดทรายเต็มขวดนะคะเด็กๆสามารถขยับนะคะขวดที่ทำเสร็จแล้วไปด้านข้างได้เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะแกว่งขวดทรายให้แกว่งไปมาเช่นกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มดึงให้เขาเปลี่ยนทิศทางค่ะจังหวะเริ่มต้นที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางเด็กๆอ่านค่าเลยว่าได้กี่นิวตันนะคะทำซ้ำแบบนี้3ครั้งนะคะคุณครูทำให้ดูอีก1รอบนะคะจับขวดให้แกว่งไปมาแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงนะคะให้เขาเปลี่ยนทิศทางแล้วก็อ่านค่าเลยว่าได้กี่นิวตันทำซ้ำแบบนี้3ครั้งแล้วค่อยไปหาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีทำที่เด็กๆต้องทำวันนี้นะคะเราก็ได้ดูวิธีทำไปแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามมาตรวจสอบความเข้าใจด้วยนักเรียนต้องวัดแรงทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามีค่าแรงแตกต่างกันเราจะต้องทำอย่างไรข้อนี้คิดคำตอบไว้นะคะสำหรับคนที่โชคดีจะได้ตอบคำถามในข้อนี้นะคะได้แก่อาเจทูหยิบเลยค่ะเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่อะไรนี่เลขที่14ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยหยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะลูกข้อนี้นะคะเราจะวัดแรงกี่ครั้งคะลูกวัดแรงซ้ำกี่ครั้งคะใน1ขวดเราวัดแรงซ้ำกี่ครั้ง
1: 3ครั้ง
0: เก่งมาก3ครั้งแล้วค่าแรงแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราดักกันแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อเอาไปหาอะไรต่อคะ
1: ค่าเฉลี่ย
0: เก่งมากค่ะเราจะต้องวัดซ้ำ3ครั้งแล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะแล้วการหา

0: าเฉลี่ยทำอย่างไรนะคะอ่ะขอบคุณมากค่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิธีการหาค่าเฉลี่ยกันนะคะว่าการหาค่าเฉลี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยนะคะเริ่มต้นเราจะนำค่าแรงที่วัดได้ทั้ง3ครั้งนะคะมาบวกกันค่ะแล้วค่อยนำไปหารด้วย3นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะเราไปดูที่ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยนะคะเราจะนำค่าแรงครั้งที่1บวกครั้งที่2บวกครั้งที่3นะคะแล้วค่อยนำผลลัพธ์ที่เราบวกได้นะคะไปหารจำนวนครั้งนั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าตัวอย่างนะคะถ้าเราหาค่าแรงได้ 8.8 8.2 แล้วก็ 7.7 นะคะเราก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะเมื่อกดเปิดเครื่องคิดเลขนะคะกดค่าแรงครั้งที่1ค่ะ 8.8 นะคะบวกค่าแรงครั้งที่2คือบวก 8.2 แล้วก็บวกค่าแรงครั้งที่3ค่ะคือบวก 7.7 นะคะจากนั้นกดเท่ากับเพื่อดูผลลัพธ์นะคะเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้ค่ะไปหารด้วย3นั่นเองค่ะนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับเราได้ 24.7 เราจะนำ 24.7 หารด้วย3ค่ะคือกดหารแล้วก็กด3ค่ะจากนั้นค่อยกดเท่ากับค่ะเมื่อเรากดเท่ากับแล้วนะคะค่าที่ได้จะพบว่ามีจำนวนทศนิยมหลายตำแหน่งนะคะคือ 8.2333333 นะคะเราจะประมาณค่าเพื่อให้ได้ค่าทศนิยมแค่1ตำแหน่งโดยวิธีการประมาณค่านะคะเราจะดูที่ตัวเลขหลังจุดตัวที่2นะคะก็คือเลข3ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าหลังเลข2เป็นเลขที่มากกว่า5หรือว่าเท่ากับ5นะคะเราจะเพิ่มตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่1ขึ้นอีก1นะคะเป็น 8.3 แต่ในกรณีนี้ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่2เป็นเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะ3เก่งมากถ้าเป็นเลข3นะคะเราจะคงเดิมนะคะให้ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่1เป็นตัวเลขเดิมดังนั้นเราจะประมาณค่าได้ที่ 8.2 อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะเด็กๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอบถามนะคะเหตุผลว่าเพราะเหตุใดนะคะจึงจะต้องวัดแรงมากกว่า1ครั้งแล้วค่อยไปหาค่าเฉลี่ยเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรคะลูกข้อนี้ช่วยกันตอบได้เลยทำไมเราไม่หาค่าครั้งเดียวแล้วก็บันทึกไปเลยทำไมต้องหาตั้ง3ครั้งจำได้ไหมตอนต้นคาบเราต้องทำกิจกรรมอย่างอะไรใช่การที่เราจะทำกิจกรรมอย่างรอบคอบเราจึงจะต้องมีการวัดค่าให้ได้3ครั้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆคะเราดูวิธีการหาค่าเฉลี่ยไปแล้วแล้วเราจะบันทึกผลอย่างไรเรามาดูกันค่ะบันทึกผลในวันนี้นะคะเราจะทำลงไปในหน้าที่16ค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะคือข้อ2นั่นเองโดยส่วนนี้จะมีตารางให้ดังนี้เลยนะคะจะมีปริมาณทรายนะคะ1ส่วน4ของขวดแล้วก็ปริมาณทรายเต็มขวดส่วนที่เด็กต้องเขียนคือบริเวณด้านสีฟ้าตรงนี้คือหน่วยของแรงใช้หน่วยอะไรคะนิวตันนะคะจากนั้นบริเวณช่องด้านล่างนี้เราค่อยเขียนตัวเลขลงไปเป็นค่าแรงที่เราวัดได้ครั้งที่1ได้เท่าไหร่เขียนลงช่องนี้ครั้งที่2ครั้งที่3และค่าเฉลี่ยที่หาได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นส่วนของการบันทึกผลนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีการลงมือทำกิจกรรมกันแล้วเรามาดูกันที่บทบาทของปลายทางแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันแล้วนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุให้กับนักเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะอยู่ในที่หน้าที่16นะคะรวมถึงให้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านค่าอย่างรอบครอบนะคะรวมถึงวัดแรงซ้ำ3ครั้งนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่อยมาหาค่าเฉลี่ยสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะในช่วงนี้นะคะหลังจากที่กำหนดบทบาทหน้าที่ในกลุ่มเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆอ่านค่านะคะของแรงที่เราวัดได้จากนั้นก็บันทึกผลลงไปในหน้า16นั่นเองค่ะแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยรวมกันหลังจากวัดค่าเสร็จเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เฉลี่ยนะคะ3นาทีตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มน่าจะบันทึกผลเสร็จแล้วในส่วนของค่าแรงจะให้เวลาในการหาค่าเฉลี่ย3นาทีนำค่าที่ได้มากดเครื่องคิดเลขให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วงนี้หาค่าเฉลี่ยได้เลยค่ะ

ไหนตอนนี้กลุ่มไหนหาค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วยกมือสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งถ้าไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้หาค่าเฉลี่ยเสร็จหรือยังคะน่าจะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันที่ผลของการทำกิจกรรมกันบ้างมีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะวันนี้นะคะคุณครูมีผลการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยนะคะคุณครูก็ทำมาเช่นเดียวกับที่เด็กทำเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์หรือว่าไม่สามารถหาอุปกรณ์ได้สามารถสังเกตผลการทำกิจกรรมจากวิดิทัศน์ที่คุณครูจะเปิดได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะอันแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของวัตถุที่มีมวลน้อยนะคะ

าดูกันที่ขวดทรายมากนะคะการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีมวลมากหรือว่าขวดทรายมากนั่นเองเป็นยังไงจะเหมือนกับที่เด็กทำหรือเปล่านะคะมาดูกันเลย

0: ดูทันไหมคะ
1: ทันนะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลการทำกิจกรรมที่คุณครูได้ทำมาให้เด็กได้ดูนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะสามารถดูผลจากตรงนี้แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานได้เลยนะคะนักเรียนคะในช่วงนี้เราจะมาฟังผลจากเพื่อนๆต้นทางบ้างนะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางเลือกเพื่อนๆไว้กลุ่มละ2คนนะคะจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังว่าเราทำกิจกรรมได้ผลเป็นอย่างไรครั้งที่แล้วเราเริ่มจากกลุ่ม5ใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้จะเริ่มจากกลุ่มอะไรนะ
2: 3
0: กลุ่มที่โชคดีนะคะคือกลุ่มที่2ค่ะเชิญกลุ่มที่2ด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่หน่วยนะคะหน่วยของแรงคือนิวตันนะใส่หน่วยให้เรียบร้อยกลุ่ม2เชิญด้านหน้าเลยค่ะถือไมค์มาด้วยนะคะเชิญเลยแนะนำตัวก่อนให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้จักเราชื่ออะไรขอ1คนพูด1คนเขียนนะคะแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะสวัสดีค่ะ

0: ูชื่อปันปันค่ะ
1: มิ้งกับปันปันนะคะไหนใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนมิ้งจะเขียนใช่ไหมคะเดี๋ยวมิ้งเขียนให้ตรงกับกลุ่มตนเองนะกลุ่ม2นะเชิญด้านในเลยปันปันมาด้านนี้ค่ะปันปันเล่าให้เพื่อนฟังเลยปริมาณทราย1ส่วน4ขวดที่เราทำให้เขาเปลี่ยนแปลงทิศทางครั้งที่1ได้กี่นิวตัน
0: 1.0 นิวตันค่ะ
1: 1.0 ค่ะต่อไปครั้งที่2ค่ะ
0: 0.6 ค่ะ
1: 0.6 ค่ะครั้งที่3ค่ะ
0: 1.1 ค่ะ
1: 1.1 ค่ะแล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่คะ
0: 0.9 ค่ะ
1: 0.9 นิวตันต่อมาปริมาณทรายเต็มขวดค่ะครั้งที่1ได้เท่าไหร่คะ
0: 3.5 ค่ะ
1: 3.5 ครั้งที่2ค่ะ
0: 2.8 ค่ะ
1: 2.8 นะคะครั้งที่3ค่ะ
0: 2.8 ค่ะ
1: 2.8 แล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่คะ
0: 3.0 ค่ะ
1: 3.0 นะคะใช้จุดให้ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2นะคะก็ได้ผลดังนี้เลยขอบคุณกลุ่ม2มากค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่โชคดีกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะขอฟังกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม4เชิญด้านหน้าเลย2คนถือไมค์มาด้วยนะคะแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยให้เล่าให้เพื่อนฟังนะคะเชิญค่ะหันหน้าหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะบอก
2: ชื่อเล่นสวัสดีค่ะหนูชื่อม่อนแจ่มนะคะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
1: ค่ะม่อนแจ่มจากกลุ่ม4
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีนะคะมาจากกลุ่ม4
1: ค่ะใครจะเป็นคนเขียนท่านคนม่อนแจ่มยิปซีมาด้านนี้ค่ะลองให้เพื่อนฟังเลยปริมาณทราย1ส่วน4ขวดได้ครั้งที่1ได้กี่นิวตัน
3: 2นิวตันค่ะ
1: เขียนเลยค่ะ2นิวตันครั้งที่2ค่ะ
3: 2.5 นิวตันค่ะ
1: 2.5 นิวตันครั้งที่3ค่ะ
3: 3นิวตันค่ะ
1: 3นิวตันแล้วได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร
3: ่ 2.5 ค่ะ
1: 2.5 ต่อไปปริมาณทรายเต็มขวดค่ะ
3: 3.4 นิวตันค่ะ
1: 3.4 นิวตันครั้งที่2ค่ะ
3: 3.5 นิวตันค่ะ
1: 3.5 นิวตันแล้วค่าเฉลี่ยค่ะครั้งที่3ขออภัยค่ะครั้งที่3เท่าไหร่คะ
3: 3.9 นิวตันค่ะ
1: 3.9 และครั้งค่าเฉลี่ย
3: 3.6 นิวตันค่ะ
1: 3.6 นิวตันให้เพื่อนเขียนให้เสร็จสักครู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกลุ่มที่4มากค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างผลการทำกิจกรรมนะคะของกลุ่ม2และกลุ่ม4นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถสังเกตผลแล้วก็บันทึกผลจากผลของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะเรามาดูกันบ้างว่าได้ผลเป็นยังไงเรามาดูเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2เขาก็มีการวัดค่าแรงของปริมาณทราย1ส่วน4ขวดมาได้ 1.0 ครั้งที่1นะครั้งที่2ได้ 0.6ครั้งที่3ได้ 1.1 แล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้เท่าไหร่คะค่าเฉลี่ยของกลุ่ม2 0.9 นี่นะตอนที่มีทรายอยู่แค่1ส่วน4ขวดเขาใช้แรงประมาณ 0.9 นิวตันในการทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากที่แกว่งอยู่เป็นเปลี่ยนไปอีกทิศหนึ่งทีนี้มาดูทรายเต็มขวดบ้างทรายเต็มขวดเขาใช้แรงครั้งที่1เนี่ย 3.5 นิวตันครั้งที่2 2นิวตันครั้งที่3 2.8 นิวตันแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ 3.0 นะอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เป็นปริมาณทรายเต็มขวดเทียบกันปริมาณทราย1ส่วน4ขวดกับปริมาณทรายเต็มขวดอันไหนที่ใช้แรงมากกว่าอันไหนนะคะปริมาณทรายเต็มขวดเนี่ยใช้แรงมากนะทำในการที่จะทำให้เขาเปลี่ยนไปอีกทิศหนึ่งมาดูที่กลุ่ม4บ้างของกลุ่ม4เป็นอย่างไรนะคะดูที่1ส่วน4ขวดนะคะเริ่มจากครั้งแรก2นิวตันครั้งที่2 2.5 นิวตันครั้งที่3 3นิวตันแล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่ 2.5 นะ 2.5 ทีนี้มาดูเต็มขวดบ้างตอนแรกเท่าไหร่คะ

0: ้งที่1 3.4 ครั้งที่2
1: 3.5
0: ครั้งที่
1: 3
0: 3.9 แล้วพอหาค่าเฉลี่ยออกมาได้อะไรคะ
1: 3.6
0: หนูเทียบกันของกลุ่ม4ฝั่งไหนที่ใช้แรงมากกว่าทรายเต็มขวดหรือทราย1ส่วน4ขวด
2: ทรายเต
0: ็
2: มขวด
0: ทรายเต็มขวดใช้แรงมากกว่าแสดงว่าเจ้าทรายเต็มขวดเนี่ยเขาคือวัตถุที่มีมวลมากหรือมวลน้อย
2: มวลมาก
0: วัตถุที่มีมวลมากจะต้องใช้แรงในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เป็นยังไงคะมากหรือน้อยใช้แรงมากหรือน้อย
2: มากอ
0: ะไรนะไม่ได้ยินเลย
2: มาก
0: วัตถุที่มีมวลมากเนี่ยเขาจะใช้แรงที่ทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มากนั่นเองแล้วถ้าวัตถุที่มีมวลน้อยเขาจะใช้แรงเป็นยังไงคะน้อยนั่นเองนะอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองเด็กๆขาเรามาดูกันที่ส่วนของการสรุปผลเมื่อกี้นี้เราทำกิจกรรมมาแล้ววันนี้เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแรงที่เราใช้ในการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นยังไงลองตอบตัวเองสิคะวันนี้เราจะสรุปว่ายังไงวัตถุที่มีมวลแตกต่างกันจะใช้แรงในการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เป็นยังไงคะลู
2: ก
0: ถ้าวัตถุที่มวลต่างกันอันนึงมวลน้อยอันนึงมวลมากเขาจะใช้แรงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยใช้แรงเป็นยังไงเทียบกันแตกต่างกันโดยวัตถุที่มวลมากจะใช้แรงเป็นยังไงคะแล้ววัตถุที่มวลน้อยล่ะคะใช้แรงน้อยนั่นเองเก่งมากเลยค่ะลูกนี่ก็จะเป็นสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคือแรงที่ใช้เพื่อทำให้วัตถุที่มีมวลแตกต่างกันเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันออกไปวัตถุมวลมากใช้แรงมากวัตถุมวลน้อยก็จะใช้แรงน้อยนั่นเองนะคะใครมีข้อสงสัยตรงนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยตรงนี้ไหมคะถ้าไม่มีแล้วเรามาดูในส่วนต่อไปนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นแบบประเมินตนเองอันนี้จะฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านทุกคนเปิดไปดูที่หน้า18นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปดูที่หน้า18ได้เลยเจอไหมคะหน้าที่18เป็นแบบประเมินตนเองนะคะข้อที่1นะคะให้เด็กๆลองอ่านพร้อมกันซิ1 2 3เขาว่าอย่างไรข้อที่1

0: ความสามารถ
1: ข้อที่1คือเราต้องประเมินตนเองว่าเรารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีไหมหรือว่าพอใช้หรือปรับปรุงนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ประเมินเป็นการบ้านนะคะโดยการใส่เครื่องหมายถูกให้ตรงกับระดับเรียนทำได้นั่นเองนะคะข้อที่2กับข้อที่3ก็เช่นกันนะคะข้อที่2จะเป็นการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะคะและข้อที่3จะเป็นประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งสปริงอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะให้ทํา3ข้อนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นการบ้านนะคะวันนี้การบ้านหน้าไหนคะหน้า18ข้อไหนบ้างคะข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรครั้งที่3ค่ะซึ่งมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้นะคะ1คือแบบประเมินตนเองหน้าที่18ค่ะ2คือแบบฝึกหัดเรื่องมวลน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุหน้าที่19ถึงหน้าที่22ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ

0: ทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
7: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องเข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งเรื่องราวที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางเด็กๆครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับเก่งมากวันนี้เรื่องราวของการใช้พจนานุกรมก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูเห็นหน้าตานักเรียนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขดีใช่ไหมลูก
1: ม
0: ีห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับน่าจะมีความสุขวันนี้บอกไว้ก่อนว่าคุณครูมีเกมมาให้เล่นด้วยสนใจไหมครับอยากจะเล่นเกมหรือเปล่าถ้าอยากเล่นเกมต้องตั้งใจเรียนก่อนนะเพราะว่าเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติการในก่อนที่จะเรียนในทุกๆชั่วโมงตอนนี้พร้อมกันหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วกิจกรรมของเราก็คืออะไรครับ
1: ทำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ู
1: ก
0: ทำไทยใช้ให้ถูกมาดูสิว่าคำว่ากะละแมหรือกาละแมเอาล่ะตอนนี้เด็กๆดูสิว่าเขียนก็ต่างกันแน่นอนอ่านออกเสียงก็ย่อมต่างกันใช่ไหมครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมหรือยังคุณครูไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วพร้อมแล้วห้องเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 4สีเขียวหรือสีแดงส
1: ี
0: แดงเก่งมากสีแดงคนไหนตอบสีแดงดูนะครับคำว่ากะละแมใช่ไหมกะละแมต้องออกเสียงเป็นสระอะนะครับทั้งสองพยางค์ไม่ใช่กาละแมนะลูกเพราะว่าเรามักจะเขียนผิดกันบ่อยมากๆเลยกะละแมหมายถึงอะไรคนไหนเปิดพจนานุกรมเป็นแล้วลองหาช่วยคุณครูหน่อยสิว่ากะละแมมีความหมายว่าอย่างไรมีไหมลูกในพจนานุกรมนักเรียนมีไหมลองหาดูซิกะละแมมีไหมลูกอยู่หน้าไหนเอ่ย
2: หน
0: ้
2: าที
0: ่เท่าไหร่ลูก40

14มีความหมายตรงกับที่คุณครูเขียนไว้หรือเปล่าตรงนะก็คือชื่อขนมใช่ไหมครับชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวกะทิแล้วก็น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวเราจะนำมากวนจนเหนียวเป็นสีดำ

0: เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเนาะอาจจะทำจากวัตถุดิบที่หลากหลายมันอาจจะไม่ได้มีแค่สีดำอาจจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงก็แล้วแต่ว่าจะนำอะไรมาเป็นส่วนผสมในการทำนะครับอ้าวอันนี้ผ่านไป1คำทีนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องของการใช้พจนานุกรมกันดีกว่านะตอนนี้คุณครูขอกลุ่มละ1คำดีไหมว่ากลุ่มไหนจะหาเจอเร็วที่สุดเรียงตามลำดับเลยนะครับกลุ่มแรกหาคำว่าสิวโมกกลุ่มที่2หาคำว่าอาพาธกลุ่มที่3หาคำว่ากุลสตรีกลุ่มที่4หาคำว่าพิภพและกลุ่มที่5หาคำว่าราหูกลุ่มไหนเสร็จเร็วยกมือถือไมค์ตอบคุณครูได้เลยนะครับและเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแข่งขันกันเปิดพจนานุกรมให้คุณครูหน่อยว่าเด็กๆจะสามารถค้นหาความหมายของคำได้หรือเปล่าเราจะแข่งกันมาแล้วกลุ่มที่3คำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรนะกลุ่มที่3ได้คำว่ากุลสตรีใช่ไหมเจอแล้วกลุ่มไหนเจออีกบ้างกลุ่ม1เจอแล้วสิวโมกนะครับให้กลุ่ม3ตอบก่อนกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่3มาแล้วตอบคุณครูหน่อยว่ากุลสตรีหมายถึงอะไร
1: หญิงผู้ดี
0: หญิงผู้ดีเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มที่1เจอแล้วใช่ไหมลูกตอบเลย
1: แปลว่าพระนิพพานครับ
0: แปลว่าพระนิพพานหรือปรินิพพานใช่ไหมครับกลุ่มอื่นๆเจอหรือยังเอ่ยอาพาธเจอไหมครับกลุ่มที่5เจอแล้วหนูได้คำว่าอะไร
1: ราหูค่ะ
0: ราหูแปลว่าอะไรมะลิ
1: ชื่ออสูรค่ะ
0: ชื่อของอสูรดีมากครับกลุ่มที่2มาแล้วคนไหนคนนั้นตอบเลยลูกถือไมค์เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับว่าเจอหรือเปล่า
1: แปลว่าป่วยค่ะเจ็บป่วย
0: แปลว่าเจ็บป่วยใช้กับใครทราบไหมครับอาพาธในพจนานุกรมบอกไหมบอกไหมลูกไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูบอกเองคำว่าอาพาธแปลว่าเจ็บป่วยเราก็จะใช้สำหรับพระภิกษุนั่นเองกลุ่มสุดท้ายคำว่าพิภพเจอแล้วใช่ไหมถือไมค์เลยแปลว่าอะไรลูกพิภพ
1: โลกค่ะ
0: แปลว่าโลกดีมากๆหรือแปลว่าแผ่นดินก็ได้นะครับลองมาตรวจสอบความหมายกันว่าพวกเราหาความหมายได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสิวโมก็คือพระนิพพานอาพาธก็คือเจ็บป่วยกุลสตรีก็คือหญิงผู้มีตระกูลและประพฤติดีพิภพก็คือโลกนะครับส่วนราหูเป็นชื่อปลาก็ได้แล้วก็เป็นชื่ออสูรตนหนึ่งหรือชื่อดาวก็ได้นะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็น่าจะค้นหาความหมายของคำศัพท์กันเจอทุกคำใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพียงกิจกรรมที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนต่อมาเมื่อสักครู่นี้เรามีคำว่าสิวโมกอาพาธกุลสตรีพิภพและราหูใช่ไหมครับเด็กๆลองสังเกตพยัญชนะต้นดูสิพยัญชนะต้นที่เราเจอสิวโมกก็คือตัวสออะไรลูกสอสาราอาพาธคื
2: ออ
0: ่างกุลสตรีก็คือ
2: กอ
0: กายพิภพคือพอพานและราหูก็คือรอเรือคุณครูขอถามหน่อยว่าทั้งหมดนี้เราเรียงตามพจนานุกรมหรือยังเรียงหรือยังสอเสือมาไอ้สอสลามาก่อนหรือเปล่าครับ
3: ย
0: ัง
3: คร
0: ับ ยังใช่ไหมยังไม่เรียงถ้าสมมติว่าคุณครูจะให้เด็กๆเรียงสามารถเรียงได้ไหมได้หรือเปล่าลองเรียงดูซิว่าคำไหนมาก่อน
3: กุลสตร
0: ีมาก่อนใช่ไหมครับก็คือตัวกอไก่จากอยู่ลำดับที่3ต้องย้ายมาเป็นลำดับที่1ใช่ไหมต่อจากนั้นเป็นตัวอะไรตัวอะไรลูกตัวเมื่อกี้กอไก่ไปแล้วนะวงกลมเอาไว้แล้วก็มาที่พอพานดังนั้นกอไก่พอพานตัวที่3เด็กๆคิดว่าตัวอะไรตัวอะไรลูกตัวรอเรือคือคำว่าราหูนะคำที่4ตัวที่4เพยัญชนะตัวที่4คือสอสาลาตัวสุดท้ายก็คืออ่า ังเห็นไหมครับว่าคำที่คุณครู

0: ยกมายังไม่ได้เรียงตามพจนานุกรมใช่ไหมแต่ถ้าเราจะจัดเรียงใหม่กอไก่ก็คือกุลสตรีพอพานก็คือพิภพรอเรือก็คือราหูสอสลาคือศิวโมกแล้วก็ออ่างก็คือคำว่าอาพาธใช่ไหมครับนี่คือการเรียงคำตามพจนานุกรมนะหลักการง่ายๆแค่นี้เองอ้าวทีนี้ลองมาดูว่าการเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมเนี่ยเด็กๆทราบไหมว่ามันก็คือหลักการใช้พจนานุกรมนั่นเองซึ่งคุณครูสอนมาแล้วหรือยังสอนหรือยังชั่วโมงที่แล้วสอนแล้วใช่ไหมหลักการข้อแรกเลยนะครับอ้าวทีนี้วันนี้เราก็จะมาฝึกการเรียงคำตามพจนานุกรมกันซึ่งเราจะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องรู้วิธีการใช้พจนานุกรมซึ่งก็เรียนมาแล้วนะใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้ทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนแล้วก็เรียงคำตามพจนานุกรมให้ได้ด้วยรวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมครับมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พจนานุกรมนิดนึงข้อแรกยังจำได้อยู่ไหมการใช้พจนานุกรมจะต้องมีการเรียงพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงตัวอะไรลูกถึงตัวหอนกฮูกใช่ไหมอ้าวตอนนี้เราย้ายมาที่กระดานฝั่งนี้กันดีกว่าลองช่วยคุณครูหน่อยว่าตัวไหนที่หายไปบ้างตัวไหนเอ่ยหายไปกี่ตัวลองนับสิและมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาหายไปกี่ตัวลูกและมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาเอาไหนใครอยากจะตอบเด็กๆปลายทางช่วยกันสังเกตด้วยนะครับว่าบัตรพยัญชนะที่คุณครูติดไว้พยัญชนะตัวไหนหายไปและมีตัวไหนเพิ่มขึ้นมาใครจะตอบยกมือเลยมีไหมมีไหมลูกมีไหมคนละ1ตัวก็ได้อ่ะหาเจอ1ตัวก็ตอบ1ตัวไม่เป็นไรชัดชานตรงไหนหายไป
1: คอควายครับ
0: ตัวคอควายใช่ไหมคอควายหายไปเก่งมากๆอ้าวแถวที่2ใครอยากจะตอบแถว2มะลิแถว2ตัวไหนหายไปลูก
1: ตอปะตักค่ะ
0: ตัวตอปะตักเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ้าวมาดูแถวที่3ใครอยากจะตอบคุณครูกมลวุฒิ
2: ดอเด็กครับ
0: ตัวดอเด็กถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องดอเด็กหายไปแถวที่4แถวที่4อ้าวเชิญเลยกลุ่มที่4ครับตัวอะไรลูก
3: พ่อสำเภาค่ะ
0: พ่อสำเภาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยและตัวสุดท้ายคนเก่งอยู่ไหนตัวสุดท้ายหอหีบและตัวอะไรอ่ะให้เพิร์ดดีกว่าเพิร์ดยกมือ2รอบแล้วเดี๋ยวชัดชานรอรอบต่อไปนะครับ
4: รอจุฬาครับ
0: รอจุฬาถูกไหมถูกต้องเก่งมากๆอันนี้คือตัวพยัญชนะที่หายไปนะครับอ้าวทีนี้ตัวไหนที่เพิ่มเข้ามาลองสังเกตดูซิตัวไหนเพิ่มเข้ามาใครจะบอกคุณครูได้บ้างชัดชานอ้าวชัดชานดูซิตรงไหนเอ่ย
5: ลอลึครับ
0: ตัวลอลึตรงไหนคือลอลึอยู่ใกล้ๆกับตัวอะไร
5: ลอเรือ
0: รอเรือได้ชัดชานเวลาออกเสียงนะรอรึกับลอลึมันไม่เหมือนกันนะลูกทุกคนฟังด้วยนะไม่ใช่แค่ชัดชานอย่างเดียวหนูหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวลอลึใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราออกเสียงว่าตัวรึหรือตัวลึก็ได้นะถ้าอยู่ใกล้รอเรือเอาง่ายๆเลยเวลาเราออกเสียงรอเรือต้องเป็นยังไงลูกกระดกลิ้นใช่ไหมครับตัวที่อยู่ใกล้ก็เหมือนกันต้องกระดกลิ้นเหมือนกันนะส่วนตัวลอลิงเพิ่มมาใกล้ๆกันออกเสียงใกล้เคียงกันก็คือลอลือเราจะไม่กระดกลิ้นนะครับออกเสียงคล้ายๆลอลิงเลยแต่เพิ่มสระอือเข้ามานะอีกหนึ่งข้อสังเกตถ้าสมมติว่าเราเพิ่มสระอาเข้ามานะพจนานุกรมบางเล่มมีการเพิ่มสระอาเข้ามาก็จะออกเสียงเป็นเสียงยาวนะจากรึก็จะเป็นรืออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเพิ่มสระอาลากยาวลงมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงยาวก็คือจากรึเป็นลือเก่งมากอันนี้คือพยัญชนะที่หายไปการเรียงพยัญชนะได้แน่นอนว่าจะทำให้เราคุ้นเคยแล้วก็คล่องกับการเปิดพจนานุกรมนะเพราะว่าเป็นด่านแรกของการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอันที่คุณครูอยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการเรียง

0: งสระให้ถูกต้องด้วยนะครับมาที่กระดานต่อข้อที่2ถ้าพยัญชนะอยู่ในหมวดเดียวกันให้ดูตัวถัดมานะครับไม่ว่าพยัญชนะตัวที่2ที่3ที่4เนี่ยจะเป็นสระหรือเป็นตัวสะกดหรือเป็นอักษรนำหรือเป็นอักษรควบกล้ำก็ตามเราไม่สนใจเราจะสนใจแค่ว่าตัวนี้เป็นพยัญชนะแล้วตัวอะไรมาก่อนกันนะก็เหมือนเดิมเลยเช่นงงงวยและคำว่างวดเห็นไหมงงงวยงองูตัวแรกเหมือนกันกับคำว่างวดนะครับเราก็มาดูตัวที่2ตัวที่2คำแรกก็ยังเป็นงองูอยู่ใช่ไหมแต่คำที่2เป็นวอแหวนถึงแม้ว่าวอแหวนอันนี้จะทำหน้าที่เป็นสระเราไม่สนใจนะเราจะดูแค่ว่าระหว่างงองูและวอแหวนอันไหนมาก่อนถ้าตัวไหนมาก่อนแสดงว่าคำนั้นจะอยู่คำที่จะมาก่อนหรืออยู่คำแรกนั่นเองนะครับอ้าวอันนี้คุณครูผ่านได้นะต่อไปอันที่3ถ้าพยัญชนะในหมวดเดียวกันให้เรียงตามรูปสระว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังสระอุกับสระอูโดยปกติแล้วเราจะเรียงสระเสียงสั้นมาก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูนะยกตัวอย่างก็ต้องสั้นมาก่อนยาวเสมอถ้าเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวกันนะแต่ถ้าพยัญชนะต้นต่างกันให้ดูที่พยัญชนะหรือดูที่สระดูที่พยัญชนะเก่งมากข้อที่4คือคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระก็คล้ายๆกับงงงวยและงวดนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากต่อมาข้อที่5มาดูคำที่มีรูปวรรณยุกต์กันดีกว่าถ้าเด็กๆเจอคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันอีกให้สังเกตตรงไหนสังเกตที่อะไรลูกสังเกตที่รูปวรรณยุกต์นะอันนี้ไม่มีใช่ไหมส่วนคำว่าก้านมีรูปวรรณยุกต์ดังนั้นการจะมาก่อนก้านนั่นเองก็เรียงไปตามเลยสามัญเอกโทตรีจัตวาทุกอย่างเรียงลำดับไว้อยู่แล้วนะครับอ้าวทีนี้ต่อไปข้อที่5ไอ้ข้อที่6คำที่มีไม้ไต่คูเป็นยังไงลูกคำที่มีไม้ไต่คูมาก่อนหรือมาหลังตอบดังๆมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะแข็งมาก่อนแข่งและมาก่อนแข่งเห็นไหมคำว่าแข่งกับคำว่าแข่งสองคำนี้อันไหนมาก่อนกันแข่งกับแข่งลูกเอกกับโทอันไหนมาก่อนกันเอกมาก่อนเก่งมากๆอ้าวต่อไปเข้าใจแล้วเรื่องของการเรียงลำดับอักษรพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังแน่ใจนะว่าพร้อมที่จะเล่นเกมพร้อมแน่ใจอ้าวถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังครับกิจกรรมของคุณครูวันนี้ก็คือทีมแข่งขันเราจะเล่นกันเป็นทีมนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4 5เนี่ยต้องทํายังไงกันลูกเราถึงจะชนะช่วยกันนะถ้าเราไม่ช่วยกันทีมเราไม่ชนะไม่ได้รางวัลคุณครูไม่รู้ด้วยนะการเรียงคำตามพจนานุกรมอันนี้นะให้อ่านคำบนกระดานก่อนคุณครูจะมีคำมาให้3คำคำที่1คำที่2คำที่3ไม่ได้เรียงมาหน้าที่ของนักเรียนต้องทำอะไรลูกให้อ่านคำก่อนแล้วก็คุยกับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เรียงลำดับคำใหม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกกลุ่มที่2เข้าใจนะเรียงลำดับคำใหม่ให้ถูกต้องตามหลักการที่คุณครูสอนได้ไหมนะแล้วก็ถ้ากลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณโดยการอาจจะยกมือหรือบอกคุณครูก็ได้นะครับแล้วเราจะมาตรวจสอบร่วมกันเวลาของการทำกิจกรรมเราจะนับเอากลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มแรกเสร็จก่อนนั่นแปลว่าเวลาเราจะหมดทันทีกลุ่มแรกไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่หนึ่งนะลูกแต่หมายถึงกลุ่มที่เขียนเสร็จก่อนแต่นะแต่ว่าเราจะมาตรวจสอบก่อนด้วยว่ากลุ่มที่เสร็จก่อนเนี่ยถ้าไม่ถูกก็ไม่มีการนับคะแนนนะครับก็จะข้ามไปข้อต่อไปโอเคไหมแล้วก็จะนับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาผู้ชนะได้แล้วเราจะได้รับรางวัลจากคุณครูด้วยเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นบัตรคำให้บนหน้าจอแล้วนักเรียนก็สามารถเขียนลงในกระดาษหรือกระดานไว้บอร์ดก็ได้นะเป็นกระดาษสมุดเล็กๆหรือโพสต์อิทก็ได้นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยนับคะแนนให้เด็กๆแล้วก็ลองหารางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนด้วยนะครับอ้าวตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วนะห้องเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเช่นเดียวกันอ้าวตอนนี้เตรียมกระ

0: ดานแล้วก็ปากกาอยู่ในตะกร้าเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเริ่มข้อแรกเตรียมปากกาหรือยังเอ่ยปากกาแล้วก็กระดานกลุ่มที่1กระดานเอาขึ้นมานักเรียนวางแผนดีๆนะลูกว่าใครจะเขียนใครจะเรียงลำดับใครจะช่วยเพื่อนแล้วใครจะเป็นคนส่งสัญญาณให้คุณครูนะพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเริ่มได้เลยเอาเร็วเลยกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือนะครับเขียนตัวใหญ่ๆนะลูกเขียนตัวใหญ่ๆเลยให้คุณครูอ่านมองเห็นเรียงให้ได้3คำเอาเร็วกลุ่มที่4มาแล้วเก่งมากกลุ่มที่4โชว์ให้คุณครูดูหน่อยชูขึ้นมาเลยคำตอบของกลุ่ม4คือกระเป๋าใบไม้และปากกาเพื่อนๆกลุ่มอื่นได้เหมือนกันไหมลูกได้เหมือนกันไหมมาดูคำตอบด้วยนะว่าถูกหรือเปล่าคำตอบก็คือกระเป๋าใบไม้และปากกาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนกลุ่มที่4เขียนคะแนนไว้ในกระดานของตัวเองด้วยนะใส่1เอาไว้โอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังข้อที่2เริ่มเลยสังเกตให้ดีถ้าเหมือนกันให้เราดูตรงไหนอ้าวเร็วเร็วเร็วลองดูสิครับนักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมได้เลยนะลูกในหน้าสารบัญจะมีลำดับอักษรนะเรามีเครื่องมือในมือแล้วเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอ้าวเร็วเร็วเร็วอย่าคุยเสียงดังเดี๋ยวเพื่อนๆกลุ่มข้างๆได้ยินเสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วอ้าวทุกคนวางอุปกรณ์วางอุปกรณ์ไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างทันมีกลุ่มที่ทันไหมลูกไม่มีนะอ้าวกลุ่มที่3คำตอบก็คือสินทรัพย์สินสอดสินไหมเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมผิดมาดูคำตอบกันคำแรกคือสินทรัพย์ถูกต้องคำที่2คือสินสอดถูกต้องคำที่3คือสินไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้เป็น1คะแนนต่อไปต่อไปลบเลยลบกระดานด้วยความรวดเร็วนะลูกช่วยกันนะพร้อมหรือยังข้อที่3ข้อที่3ไปเร็วกลุ่มที่5ทันเพื่อนไหมลูกช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วเร็วเร็วกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยมาแล้วหมดเวลากลุ่มที่4โชว์กระดานหน่อยครับมีคำว่าอะไรบ้างนะเพื่อนๆ เริ่มต้นด้วยห่วงใยห่วงหาและห่วงแหนจริงๆแล้วต้องเป็นคำว่าอะไรลูกห่วงแหนหรือห่วงแหนห่วงแหนหรือห่วงแหนต้องเป็นคำว่าห่วงแหนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเฉลยกันอย่าลืมนะหลักการก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์กับคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์อันไหนมาก่อนกันลูก
1: ไม่มีวรรณยุกต
0: ์ดังนั้นคำแรกของเราต้องเป็นคำว่าห่วงแหนนะและตามด้วยห่วงใยและห่วงหาเพราะว่ายอยักษ์มาก่อนหอหีบนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกลุ่มไหนถูกหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมครับไม่มีคนได้คะแนนเด็กๆห้องเรียนปลายทางข้อนี้มีคนได้คะแนนไหมครับถ้ามีนักเรียนสามารถบันทึกคะแนนได้เลยข้อต่อไปพร้อมหรือยังข้อต่อไปดูดีๆนะลูกข้อต่อไปเชิญเป็นชื่อจังหวัดนะครับ ข้อนี้ง่ายมากเอาเขียนเลยเร็วๆเลยกลุ่มไหนจะเสร็จก่อนมาหรือยังมาหรือยังเด็กๆสามารถดูบนกระดานก็ได้นะที่มันครูติดไว้อ่ะกลุ่ม5เสร็จแล้วเอาชูหน่อยชูหน่อยกลุ่ม5ชูไปที่กล้องหน่อยครับให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะมีคำว่าอะไรลูกเด็กๆมองเห็นไหมอ่านพร้อมกันเพื่อนๆ เขียนคำว่าอะไรนราธิวาสต่อด้วยปทุมธานีและต่อด้วยยะลาอ่ะมาดูเฉลยกันนะครับก็คือนราธิวาสถูกต้องตามด้วยปทุมธานีและยะลาเก่งมากกลุ่มที่5เขียนคะแนนได้เลยครับอ้าวต่อมาลบกระดานอย่างรวดเร็วตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำบ้างมีกลุ่มที่เท่ากัน3กลุ่มใช่ไหมลูกกลุ่ม1กลุ่ม2ยังไม่มีคะแนนเลยอ้าวไม่เป็นไรข้อต่อไปพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วข้อต่อไป1พยางค์เอาเร็วตัวไหนมาก่อนเร็วกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม3มาแล้วกลุ่มที่3มาแล้วอ้าวชูขึ้นมาหน่อยลูกกลุ่มที่3อ่ะเพื่อนๆดูว่ากลุ่ม3ตอบถูกหรือเปล่ามีม้าวัวและเสือคำตอบคือม้าถูกต้องวัวเสือถูกต้องครับกลุ่มที่3บวกไปอีก1คะแนนอ้าวทีนี้คุณครูมีกลยุทธ์มาฝากเราต้องให้เพื่อนคนที่เขียนเร็วเป็นคนเขียนใช่ไหมลูกบางทีเราอาจจะได้คำตอบแล้วแต่ว่ามัวแต่เขียนช้าๆอยู่ทันไหมทันกินไหมไม่ได้กินขนมแน่วันนี้อ่ะลองเปลี่ยนดูสิว่ากลุ่มไหนเพื่อนเขียนเร็วลองให้สลับกันดูให้เพื่อนๆคนอื่นได้เขียนบ้างอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่ข้อต่อไปกันเลยครับทองหยอดทองหยิบทองพลุดูสิว่าตรงไหนมาก่อนอ้าวเร็วเลยรีบเขียนเลยมาเลยกลุ่มไหนเอ่ยเร็วเร็วเร็วกลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม4มาอีกแล้วกลุ่ม4มั่นใจไหมมั่นใจไหมลูกไม่ค่อยมั่นใจอ่ะหนูได้คำว่าอะไรขึ้นมาก่อนได้คำว่าทองพลุทองหยอดและทองหยิบใช่ไหมครับพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังปลายทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมาดูเฉลยกันเลยคำแรกก็คือทองพลุถูกต้องคำที่สองคือทองอะไรดีทองหยอดถูกต้องและตามด้วยทองหยิบเก่งมากบวกไปอีก1คะแนนพอหรือยังพอหรือยังพอไหมยังไม่พอยังไม่มีใครชนะโอเคไปต่อข้อต่อไปหนึ่งพยางค์เร็วมาเลยกลุ่มไหนกลุ่ม5มาแล้วกลุ่มที่5ชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยครับกลุ่ม5กลุ่มที่5ให้เพื่อนๆดูหน่อยคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมตอบถูกไหมลูกจีนมาก่อนแล้วก็ไทยแล้วก็ลาวไม่เป็นไรนะกลุ่มไหนกลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มที่2ก็ตอบถูกกลุ่มไหนอีกจริงๆแล้วกติกาของเราก็คือเราจะยึดเวลาของกลุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกถึงแม้ว่าเขาจะตอบผิดก็แปลว่าไม่ได้คะแนนนะครับไม่เป็นไรข้อนี้ถือว่าไม่มีใครได้คะแนนเด็กๆปลายทางถ้าตอบถูกตามเฉลยก็บวกคะแนนได้เลยนะครับไม่เป็นไรลูกมาดูข้อต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเชิญเสร็จหรือยังเสร็จแล้วกลุ่มที่4ไวมากกลุ่มที่4อย่าลืมนะลูกได้คำว่าอะไรได้คำว่าอะไรหนูได้คำไหนมาก่อน

0: ไหนคนไหนเสร็จแล้วอีกบ้างมีไหมเรามาดูที่เฉลยกันเลยนะครับคำแรกนะคำแรกก็คือคำว่าแข็งแรงคำที่สองคือแข่งขันและคำที่สามก็คือคำว่าแขนขวานั่นเองนะครับคนไหนถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยครับยังไม่มีผู้ชนะใช่ไหมตอนนี้ไปต่อดูดีเร็วกลุ่มที่สองมาแล้วเขียนเลยลูกต่อได้เลยกลุ่มสี่มาอีกแล้วกลุ่มที่สี่ถูกไหมลูกถูกไหม
1: ไม่ถูก
0: เพื่อนๆบอกว่าไม่ถูกเร็วเฉยๆแต่ไม่เป็นไรดูคำตอบก่อนกระจงถูกต้องคำแรกต่อด้วยอะไรลูกกระจงแล้ว
2: กระต่าย
0: ทำไมถึงเป็นกระต่ายเพราะว่าต่อเต่ามาก่อนรอเรือกระจงกระต่ายกระรอกนะไม่ต้องรีบนะลูกใจเย็นคะแนนเสมอกันคุณครูไม่ให้รางวัลนะต้องมีผู้ชนะนะถึงจะได้รางวัลพร้อมหรือยังข้อสุดท้ายเราจะตัดสินแล้วว่าใครจะชนะเอางี้ดีไหมถ้าเกิดครั้งต่อไปเล่นเกมแบบนี้กลุ่มไหนตอบผิดเราลบคะแนนดีไหม
3: ไม่ดี
0: เอาไหมลูกไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเกมมาอีกพร้อมไหมพร้อมนะข้อสุดท้ายครับใจเย็นๆนะลูกไม่ต้องรีบนะถ้าเกิดไม่มีใครชนะถือว่าไม่ได้รางวัลจากคุณครูมาอีกแล้วกลุ่มไหนเอาใครจะยกเร็วยกสูงๆกลุ่มที่ไหนมาก่อน4และ3มาพร้อมกันใช่ไหมมาตัดสินกันเลยไม่เป็นไรลูกกลุ่มที่3และ4มาพร้อมกันชูขึ้นมาทั้ง2กลุ่มเลยเขียนเหมือนกันหรือเปล่าชูสูงๆประเทศปราศัยและปลอดภัยเขียนเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยพร้อมที่จะดูคำตอบหรือยังเดี๋ยวมาเฉลยกันคิดว่าตอบถูกไหมลูก
3: ถูก
0: มั่นใจแค่ไหนมั่นใจแค่ไหน 100% คำแรกคือประเทศถูกต้องคำต่อมาก็คือปราศัยแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าปอปามาเหมือนกันตัวที่2คือรอเรือมาก่อนรอลิงใช่ไหมแต่2คำแรกก็คือสระอะมาก่อนสระอาดังนั้นก็เลยเรียงตามนี้นะคะประเทศปราศัยแล้วก็ปลอดภัยถูกหรือเปล่าถูกต้องกลุ่ม3และกลุ่ม4รวมคะแนนได้กี่คะแนนได้เท่ากันเลยเหรอใช่ไหมเอารางวัลดีไหมเนี่ยดีตอนแรกคุณครูบอกว่ายังไงตอนแรกคุณครูบอกว่าไงลูกถ้าเท่ากันไม่ให้รางวัลไม่เป็นไรให้ทั้งสองกลุ่มปรบมือไปรับรางวัลด้วยนะตอนเที่ยงโอเคนะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้รับรางวัลนะครับไปเอารางวัลด้วยทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าตอนนี้ทุกคนหยิบเล่มใบงานตัวเองขึ้นมาหยิบใบงานตัวเองขึ้นมาของฝากจากครูให้หนูคนเก่งนะครับคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางช่วยฟังคำชี้แจงด้วยนะเด็กๆห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับให้ใช้ใบงานที่3เรื่องเรียงคำตามพจนานุกรมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมตอนนี้คุณครูช่วยดูแลเรื่องใบงานเด็กๆด้วยนะครับเราจะใช้ใบงานที่3นะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่2ของหน่วยที่2นั่นเองนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนปลายทางตั้งใจฟังคำชี้แจงนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนการทำใบงานแล้วก็เด็กๆก็สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะมีทั้งหมด2ตอนในตอนแรกเห็นไหมครับให้อ่านคำแล้วก็เรียงลำดับคำตามพจนานุกรมให้ถูกต้องนะเขียนลงในตารางที่อยู่ในใบงานของเด็กๆได้เลยส่วนตอนที่2จะเป็นการค้นหาความหมายของคำที่กำหนดให้นะแล้วก็เรียงลำดับและเขียนความหมายด้วย นะมีทั้งหมดในตารางตอนที่2นะครับจะมีทั้งหมด10คำใช่ไหมลูกเหมือนกับตัวอย่างที่ขึ้นให้หน้าจอเลยแล้วนักเรียนก็เรียงลำดับก่อนเข้าใจนะเรียงลำดับเสร็จนักเรียนก็หาความหมายของคำนั่นเองพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เสร็จเรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยนะเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับตอนที่1อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเฉลยใบงานตอนที่1กันก่อนนะครับส่วนตอนที่2คุณครูขอฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทําเป็นการบ้านนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียงลําดับคําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนําไปค้นหาความหมายแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางด้วยนะครับส่วนห้องเรียนต้นทางก็ส่งที่คุณครูที่ห้องพักครูได้มั้ยลูกโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยใบงานกันข้อแรกไหนใครจะบอกคุณครูว่าคำไหนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะใส่เป็นหมายเลขเลยนะครับนักเรียนสามารถตรวจเช็คของตนเองหรืออาจจะสลับกับเพื่อนๆได้ข้อที่1คำแรกคือคำว่าอะไรลูกแน่ใจนะข้อที่1คำแรกก็คือคำว่ากรีซนะเป็นประเทศนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรพยัญชนะตามกันมาส่วนคำว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นสระนะกัมพูชาจะเป็นคำที่สองคำที่สามคือตรงไหนเอ่ยคำว่าอะไรลูกคือคำว่ายี่

0: ูนและคำที่4ก็คือไต้หวันใช่ไหมครับส่วนคำที่5คืออินโดนีเซียในใครตอบถูกบ้างเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาข้อที่2คำแรกคือคำว่าอะไรลูกคำแรกกระทะคำที่2คือครกคำที่3คือจานคำที่4คือหาตะหลิวกับมีดอันไหนมาก่อนฮะมอมหากับตอเต่าอันไหนมาก่อนกันตะหลิวเป็นคำที่4นะและคำที่5คือคำว่ามีดใครถูกบ้างข้อนี้เก่งมากๆถูกกันเยอะเยอะเลยนะครับอ้าวข้อที่3คำแรกคือคำว่ากุ้งดีมากคำที่2คือ
1: เตา
0: และคำที่3คือ
1: ปลา
0: ปูกับปลาไหนมาก่อนลูก
1: ปลา
0: ระหว่างสระกับพยัญชนะเราจะเรียงตัวไหนก่อนพยัญชนะดังนั้นปลออาปลาจะเป็นคำที่3และคำว่าปูเป็นคำที่4คำว่าหอยเป็นคำที่5ต่อมาข้อที่4อ้าวดูข้อที่4สิคำแรกตอบดังๆพร้อมกันคือคำว่า
1: เค
0: ้กเก่งมากคำที่2คือคำที่2คืออะไรลูกคำที่2คำที่2คืออะไรลูกคำที่2คือคำว่าอะไรนะ
1: ทองหยอด
0: ทองม้วนหรืออะไรแน่ใจระหว่างหอหีบกับมอม้าอันไหนมาก่อนกันคืออะไรนะ
1: มอม
0: ้ากับหอหีบตรงไหนมาก่อนลูก
1: มอม
0: ้าใช่ไหมดังนั้นทองม้วนจะเป็นคำที่สองอ้าวทีนี้มาสังเกตทองหยิบกับทองหยอดมีหอหีบคำว่าทองเราตัดทิ้งไปเลยนะมันเหมือนกันเราจะมาดูที่หยิบกับหยอดมีหอหีบมาตัวแรกเหมือนกันตัดทิ้งไปนะครับมาดูที่ยอยักษ์สระอิกับยอยักษ์ตามด้วยออ่างเด็กๆคิดว่าอันไหนมาก่อนกันสระกับพยัญชนะอันไหนมาก่อนกัน
2: สระกับพยัญชนะ
0: อะไรนะลูกพยัญชนะดังนั้นคำตอบก็คือทองหยอดและตามด้วยทองหยิบและคำสุดท้ายคือฝอยทองเพราะว่าฝอฝาจะมาหลังคำว่ามาทีหลังทอทหารนะใครถูกบ้างข้อนี้ดีมากมีคนถูกนะครับอ้าวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายพร้อมกันได้ไหมคำแรกคือหาเจอหรือยังคำแรกคือคำว่าอะไรลูกดินสอดินสอคือคำที่หนึ่งคำที่สองตรงไหนเอ่ยดอเด็กแล้วตามด้วยปอปลาก็คือคำว่าปากกาปอปลาต่อด้วยอะไรระหว่างยอยักษ์กับมอม้าตรงไหนมาก่อนกันมอม้าก็คือคำว่าไม้บรรทัดและตามด้วยยางลบเป็นคำที่4คำสุดท้ายคือคำว่าสีน้ำเป็นคำที่5ไหนใครถูกบ้างถูกไหมถูกเก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆห้องเรียนปลายทางดูเฉลยที่คุณครูขึ้นบนหน้าจอแล้วก็ลองตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับว่าเราสามารถเขียนเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้องไหมแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมการเฉลยใบงานของเราก็เรียบร้อยแล้วคุณครูขอฝากเรื่องของประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมเพื่อทบทวนความรู้สักนิดหนึ่งนะลูกครั้งที่แล้วเราก็พูดไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นไงลูกข้อแรกก็คือเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำเพื่อเป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยเพื่อให้เราได้ค้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคำว่ามาจากภาษาใดแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักภาษาไทยด้วยนะรวมทั้งทำให้เรารู้ลักษณะของการใช้คำแล้วก็เรื่องของการอ่านการเขียนสะกดคำได้อย่างแม่นยำนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมลูกวันนี
1: ้
0: สนุกนะถ้าอยากจะสนุกอีกเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูสัญญาว่าจะหาเกมแล้วก็หากิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองแข่งขันกันนะเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดความสนุกสนานนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของพจนานุกรมในวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วันต่อไปชั่วโมงเรียนต่อไปนะครับฝากให้โรงเรียนปลายทางได้จัดเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดี

ลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มสีฟ้านะครับแล้วก็ใบงานที่4เรื่องเพื่อนคู่คิดพิชิตใจความเดี๋ยวเราจะมาอ่านจับใจความจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับครั้งต่อไปสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: น้ำกระท่วม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะต่อเนื่องในครั้งที่แล้วเลยจะเป็นเรื่องนะคะของพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ในครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมว่าเราเรียนกันไปของอะไรพัฒนาการด้านไหนจำได้เปล่าด้านไหนด้านไหนใช่เปล่าใช่เปล่าเกี่ยวกับอะไรสติปัญญานะคะด้านสติปัญญานั่นเองนะเด็กๆอย่าเพิ่งลืมนะนะคะในวันนี้นะเป็นเรื่องด้านจิตใจและอารมณ์นะคะครั้งที่แล้วเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยคืออะไรเป็นความสามารถในด้านไหนลูกเชิญเลยครับเชิญเลยในห้องมีคำตอบแล้วนะคะเป็นพัฒนาการด้านสติปัญญาคืออะไรครับ
1: เหมือนแบบเราจำมากได้เราจำมากยิ่งขึ้นครับ
0: เรามีความสามารถที่จะในการจดจำได้ดียิ่งขึ้นมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางจำกันได้หรือเปล่าว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่ผ่านมานั้นคืออะไรนะคะก็คือเป็นความสามารถในการที่เราจะสังเกตสิ่งต่างๆในการที่เราจะจดจำหรือว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองรวมไปถึงยังในเรื่องรวมไปถึงในเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้นะคะเราจะสามารถมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะเวลาที่เด็กเกิดมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้สติปัญญาของเราใช่ไหมคะคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั่นเองทีนี้นะในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยมีการเตรียมพร้อมสมองของตัวเองก่อนเตรียมพร้อมสมองของตัวเองเด็กๆยังจำกิจกรรมเบรนยิมกันได้หรือไม่จำได้เปล่าบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้นะคะนั่นแสดงว่าสมองของเรานะเป็นไงถ้าเราจำอะไรได้ไม่ค่อยดีนะคะเราจะต้องใช้กิจกรรมเบรนยิมเนี่ยในการบริหารสมองของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจำได้แล้วก็เรียนรู้ได้ดีเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เราจะให้เด็กๆนะทำเบรนยิมบริหารสมองกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกง่ายๆโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กท่าแรกให้เด็กชูมือขวาขึ้นมาชูนิ้วโป้งกดไลค์แบบนี้ชูนิ้วโป้งกดไลค์แบบนี้นะคะจากนั้นมือซ้ายชูนิ้วก้อยขึ้นมาแบบนี้ค่ะวางในระดับสายตาของเราวางด้านหน้าในระดับสายตาของเรานะคะเราจะได้ใช้สายตาในการสังเกตและในการมองไปด้วยนะคะเช่นเคยถ้าคุณครูสกิบอกว่าเปลี่ยนก็ให้เด็กๆเปลี่ยนจากมือขวาที่ชูนิ้วโป้งเปลี่ยนเป็นชูนิ้วก้อยมือซ้ายที่ชูนิ้วก้อยอยู่เปลี่ยนเป็นชูนิ้วโป้งแบบนี้นะคะทุกคนทำได้นะทีนี้เรากลับมาสู่ในท่าเตรียมมือขวาชูนิ้วโป้งมือซ้ายชูนิ้วก้อยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะหลายคนทำได้ไวมากนะคะเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะนำไปฝึกฝนที่บ้านนะคะพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะทุกคนมีสตินะมีสตินะเปลี่ยนค่ะเริ่มเร็วขึ้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเยี่ยมมากๆเด็กๆสะบัดมือค่ะสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือท่าต่อไปนะคะเราจะ

0: เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราจะใช้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะเมื่อกี้เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กในท่าต่อไปจะใช้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยก็คือใช้กล้ามเนื้อบริเวณแขนของเราใช้แขนของเรานะคะจะเป็นท่าง่ายๆนะให้เด็กๆชูมือขวาขึ้นมาอ้อมบนศีรษะไปแตะที่หูด้านซ้ายไปแตะที่หูด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมใต้คางไปแตะที่หูด้านขวาเมื่อคุณครูซากิบอกว่าเปลี่ยนนะคะให้เด็กๆเปลี่ยนแบบนี้นะคะมือขวาจากเดิมที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะแตะที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะคะให้เปลี่ยนเป็นไงอ้อมใต้คางมาแตะที่หูด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมใต้คางที่แตะที่หูด้านขวาเปลี่ยนเป็นอ้อมบนศีรษะมาแตะที่หูด้านขวาแทนแบบนี้นะคะเรากลับสู่ในท่าเตรียมมือขวาอยู่ด้านบนนะคะอ้อมศีรษะแตะที่ใบหูด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมใต้คางแตะที่ใบหูด้านขวาตอนนี้ทุกคนอยู่ในท่าเตรียมก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะโอ้ทุกคนทำได้เร็วมากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะไวมากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเร็วขึ้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะตบมือกับตัวเองหน่อยตบมือกับตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนั่นแสดงว่าตอนนี้ทุกคนนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเพราะว่าเราได้ทำการเตรียมพร้อมสมองของเราด้วยการบริหารสมองหรือว่าเบรนยิมนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถนะคะอธิบายพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงของอายุ 9-12 ปีได้นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการที่จะนำวิธีการฝึกปฏิบัติการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะว่าการมีพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยนะคะของในช่วงอายุ 9-12 ปีเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเราจะสามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของเราในเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะเรามาเข้าสู่กับคำถามนี้ค่ะลักษณะทางอารมณ์นะคะที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยลักษณะทางอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนมีอารมณ์อะไรกันบ้างอยากจะให้ทุกกลุ่มเนี่ยนะคะตอบเลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าในแต่ละวันนะคะที่เด็กๆทำกิจกรรมหรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยเรามีอารมณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทีนี้ค่ะขอให้ทุกกลุ่มนะคะเตรียมคำตอบนะคะกลุ่มละ1อารมณ์จะเป็นอารมณ์แบบไหนก็ได้หรือเราอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนก็ได้นะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีลักษณะอารมณ์แบบไหนที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะตอนนี้กลุ่มไหนที่พร้อมแล้วบ้างมีลักษณะอารมณ์มีคำตอบเป็นจริงแล้วทุกกลุ่มพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนนะคะขอตัวแทนในการตอบ1คนนะคะกลุ่มละ1คนกลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญค่ะขอ1อารมณ์ค่ะ1อารมณ์ลักษณะอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเรามีอะไรบ้างคะ1อารมณ
1: ์อารมณ์เบื่อครับ
0: อารมณ์เบื่อออารมณ์เบื่อก็เป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราไม่ชอบแบบนี้นะก็จะเกิดเป็นอารมณ์เบื่อได้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนอารมณ์อะไรดีเอ่ยที่เกิดขึ้นกับเรานะคะ
2: มีความสุขครับ
0: มีความสุขทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอารมณ์แบบนี้แหละมีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะต่อมากลุ่มที่3
3: โกรธครับ
0: โกรธมีอารมณ์โกรธนะคะมีอารมณ์โกรธนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่4ค่ะ
4: อารมณ์เศร้า

0: ค่ะ
1: อารมณ์เศร้าอารมณ์เศร้าและกลุ่มที่5กลุ่มที่5ขอ1อารมณ์ค่ะ
2: สดใสค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: สดใส
1: สดใสนะคะจะสังเกตเห็นว่าอารมณ์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแตก

ารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ค่ะลักษณะของอารมณ์นะคะจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายมากเลยนะจากในภาพเด็กสังเกตดูสิในภาพแรกที่ขึ้นมาเห็นไหมเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะมีทั้งเป็นไงยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีหรือบางคนบอกเบื่ออ่ะเหมือนต่อมาดูมีความสุขไหมใช่ไหมดูเขามีความสุขมากมีความสุขนะคะต่างจากนะคะเด็กผู้หญิงด้านล่างเมื่อกี้นี้หรือจะเป็นอารมณ์นี้เป็นไงโมโหไหมเหมือนกลุ่มไหนนะเมื่อกี้กลุ่มที่3บอกใช่ไหมโมโหหงุดหงิดโวยวายนะคะจนทำให้เพื่อนเป็นไงเพื่อนตกใจเพื่อนกลัวนะคะอาจจะมีอารมณ์ตกใจอารมณ์กลัวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไงคะสนุกสนานแฮปปี้เฮฮาหัวเราะกับเพื่อนนะก็จะเห็นว่าลักษณะทางอารมณ์ของนักเรียนนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่หลากหลายมากๆเลยนะทีนี้ค่ะนักเรียนในพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันก่อนนะเด็กๆได้เห็นลักษณะอารมณ์แล้วว่ามีอารมณ์อะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพัฒนาการในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ในช่วงวัยของเราเนี่ยนะคะคืออะไรนะจะเป็นความสามารถในการที่เราจะรับรู้แล้วก็แสดงความรู้สึกนั่นเองเวลาที่เด็กๆมีอารมณ์ต่างๆหรือเวลาที่เด็กแสดงออกต่อเพื่อนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ไงอารมณ์รักโกรธหรือเกลียดหรือว่ากำลังกลัวหรือว่าดีใจหรือเสียใจเศร้าใจนะคะหรือว่าไม่สบายใจเหมือนที่เด็กๆได้ตอบมานะคะอารมณ์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ที่เราก็เป็นไงแสดงออกมาทีนี้ค่ะการที่เรามีพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยนั่นก็คือการที่เวลาเราจะแสดงออกนะคะต่อคนอื่นเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมทีนี้มันก็จะมีวิธีการแสดงออกนะคะอารมณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเด็กๆก็จะสามารถนำวิธีเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์นะคะในพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงวัยของเราตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในช่วงวัยของเราตอนนี้เนี่ยอารมณ์จะไม่ค่อยมั่นคงนะคะจะไม่ค่อยมั่นคงบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียใจหรือเราไม่พอใจเราก็จะมีการแสดงอารมณ์นั้นออกมาเลยนะคะในช่วงวัยนี้นะอาจจะยังไม่ค่อยมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่เราเริ่มและเริ่มที่จะเป็นไงสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นถ้าเทียบกับตอนที่เด็กเป็นน้องป.1หรือตอนที่เราเป็นน้องอนุบาลแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นเราอาจจะเป็นไงถ้ารู้สึกว่าโกรธหรือโมโหเนี่ยเราก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเลยว่าเราไม่พอใจหรือเวลาที่เราอยากได้อะไรอยากได้ของเล่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นไงถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมซื้อให้ไม่ซื้อให้เป็นไงโกรธไหมงองแงไหมงองแงบางคนอาจจะน้อยใจหรือบางคนอาจจะร้องไห้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เราเป็นพี่ป.4แล้วใช่ไหมเราก็จะเป็นไงสามารถเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งยังมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายอ่อนไหวต่อความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราสงสารมีไหมใครที่เห็นแบบน้องหมาน้องแมวแบบนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือว่าเห็นคนอื่นๆแบบนี้นะคะที่เขากำลังเศร้าใจทุกข์ใจอยู่เราก็จะเป็นไงรู้สึกสงสารเขารู้สึกอ่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะในวัยของเรานะต่อมาค่ะวัยเราเนี่ยอย่างที่บอกจะเริ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเริ่มเข้าใจเพื่อนมากขึ้นนะคะเริ่มรู้สึกมีความสงสารมากขึ้นนะในช่วงวัยนี้ไหนใครที่เป็นแบบนี้บ้างเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีไหมเป็นไหมไม่มีเลยหรอมีหลายคนในห้องมีหลายคนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเริ่มเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกันบ้างหรือเปล่านะบางทีที่เราอาจจะไปเจอคนอื่นๆหรือ
หรือสัตว์ตัวเล็กๆหรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความเห็นอกเห็นใจสงสาร

0: นะคะต่อมาในวัยนี้เราต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆเพราะว่าเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆจะมีกลุ่มใช่ไหมมีกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนสาวกลุ่มหนุ่มๆจะอยู่ด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการแสดงวิธีการที่จะแสดงอารมณ์หรือแสดงสิ่งต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยยอมรับในตัวเรามีไหมใครที่เราอยากจะเล่นกับเพื่อนแต่เราแสดงต่อเพื่อนไม่ดียกตัวอย่างอย่างเช่นแกล้งเพื่อนแบบนี้เหมือนคุณครูสกิอยากจะเล่นกับเจทูมากเลยแต่คุณครูสกิแกล้งเจทูแบบนี้ไปแกล้งเขาทุกวันเลยแบบนี้คิดว่าเพื่อนอยากจะเล่นกับเราไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะนั่นแหละนะถ้าเราอยากที่จะต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนอยากจะให้เพื่อนเนี่ยเขาเล่นกับเราหรือว่าสนใจเราเราก็จะต้องแสดงเป็นไงแสดงสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆต่อพูดกับเพื่อนดีๆแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะต่อมาในช่วงวัยของเราเนี่ยจะชอบความสนุกสนานถ้าเด็กๆทุกคนได้เล่นนะคะหรือว่าได้ทำกิจกรรมที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขไอ้อย่างตอนเที่ยงเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเป็นไงไปไหนต
1: ่อ
0: ไปเล่นกันไปเล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะเราชอบความสนุกหรือว่าชอบร้องเพลงชอบเต้นแบบนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันสนุกเนี่ยเด็กๆหลายคนเด็กๆทุกคนจะชอบอยู่แล้วนะและรวมไปถึงนะคะการทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะเช่นใครที่บอกว่าผมชอบเตะฟุตบอลมากเลยครับผมก็จะมีความสุขในการเตะฟุตบอลกับเพื่อนหรือใครที่บอกว่าหนูชอบเต้นค่ะการที่เราได้เต้นได้ฝึกเต้นนะคะเราก็จะมีความสุขหรือใครที่ชอบวาดรูปนะคะชอบวาดรูประบายสีถ้าเราได้ทำเราก็จะมีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยเด็กๆก็จะต้องดูให้ดีๆนะว่าช่วงเวลาที่เราได้ทำสิ่งนั้นเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาระหว่างที่เรากำลังเรียนอยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าตอนที่เด็กๆเรียนอยู่ตอนนี้เด็กๆกำลังเรียนกับคุณครูซากิอยู่ใช่ไหมแต่เด็กบอกว่าผมหรือหนูชอบที่จะวาดรูปก็หยิบสมุดวาดรูปมานั่งวาดรูปเลยไม่ฟังคุณครูซากิเลยแบบนี้ได้เปล่าก็ไม่ได้นะคะเราก็จะต้องทำในเวลาที่เราว่างนะคะถ้าเราอยากจะทำอะไรหรือสนใจอะไรเนี่ยก็หาเวลาว่างไปทำนะแล้วก็สิ่งที่เราทำเหล่านั้นนะสิ่งที่เราสนใจเนี่ยจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นจะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะต่อมาค่ะมีคำถามอีกแล้วคุณครูสกิขอถามเด็กๆทุกคนเลยในห้องนี้ว่านักเรียนจะมีวิธีการที่เราจะแสดงออกทางอารมณ์ต่อเพื่อนเนี่ยนะคะมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับเพื่อนเราหรือว่ากับคุณครูหรือกับคนอื่นเนี่ยอย่างไรได้บ้างไหนมีใครมีคำตอบแล้วบ้างรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางไปได้เลยนะคะนักเรียนมีวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมอย่างไรบ้างไหนกลุ่มไหนมีคำตอบแล้วตอนนี้มี2กลุ่มนะคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มที่3ก่อนแล้วกันกลุ่มที่3เพื่อนยกมือก่อนเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เรามีวิธีการแสดงออกอย่างไรบ้างครับ
2: กล้าแสดงออกครับ
0: นั่นแหละเรายังไงออกแสดงออกยังไงเราจะมีวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ต่อเพื่อนอย่างไรบ้าง
2: ไม่ต้องเขินครับพูดไปเลย
0: ไม่ต้องเขินนะคะถ้าเราอยากจะคุยกับเพื่อนหรืออยากจะเล่นกับเพื่อนเวลาที่นักเรียนนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เราอยากจะมีเพื่อนแต่บางคนเขินไม่กล้าคุยแบบนี้นะคะถ้าเราไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดยังไงก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนหรือกับคนอื่นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเป็นไงกล้าที่จะแสดงออกนะกล้าพูดกล้าคุยนะคะกลุ่มนี้เมื่อกี้นี้มีคำตอบใช่ไหมคะเชิญได้เลย
3: อย่างแรกเลยดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่าเพื่อนกำลังเศร้าดีใจเป็นยังไงก่อนค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยตอนนี้เขามีอารมณ์แบบไหน ขอบคุณมากเลยค่ะอย่างที่เด็กๆตอบมาต้องดูว่าเขาเศร้าหรือเปล่าหรือว่าเขาเสียใจอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเพื่อนเสียใจอยู่ตอนนี้เพื่อนกำลังร้องไห้อยู่เราจะมีวิธีการแสดงออกยังไงปลอบใจเพื่อนใช่ไหมคะปลอบใจเพื่อนนะเยี่ยมมากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวิธีการต่างๆเหล่านี้นะเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยนะคะนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะเรามาดูอันแรกเลยค่ะวิธีแรกนะแสดงอารมณ์ในด้านบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีทีนี้คุณครูสกิขอถามเด็กๆก่อนว่าอารมณ์ในด้านบวกเนี่ยเป็นอารมณ์แบบไหนได้บ้างถ้าในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อกี้นี้นะคะที่เด็กๆแต่ละกลุ่มตอบมาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ด้านบวกอยู่อารมณ์ด้านบวกก็จะเป็นอารมณ์ที่เมื่อเราเกิดอารมณ์นี้แล้วจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีมีความสุขไหนมีใครสามารถตอบได้ไหมว่าอารมณ์ด้านบวกน่าจะเป็นอารมณ์แบบไหนมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามของครูปลายทางได้เลยนะคะเมื่อกี้มีคนยกมือกลุ่มที่4ใช่ไหมคะอดิศรเชิญได้เลยค่ะ
1: มีความสุขครับ
0: มีความสุขการที่เรามีความสุขนะคะเด็กๆการที่เราจะมีอารมณ์มีความสุขเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเด็กๆตอนนี้เด็กๆสอบนะคะสอบวิชาของคุณครูสกิแล้วได้คะแนนดีกันทุกคนเลยเด็กๆจะรู้สึกยังไง
4: ด
0: ีใจภูมิใจเนี่ยแหละการดีใจอารมณ์ดีใจภูมิใจนะคะที่เด็กๆบอกนั่นแหละนั่นคืออารมณ์ในด้านบวกนะมีดีใจมีภูมิใจรู้สึกชอบนะคะรู้สึกรักนะคะหรือว่ามีความซาบซึ้งแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอารมณ์ในด้านบวกนั่นเองทีนี้ค่ะถ้าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนนะถ้าเราไปแสดงอารมณ์ที่มันแบบว่าโมโหไปเล่นกับเพื่อนแล้วโมโหใส่เพื่อนแบบนี้คิดว่าเพื่อนจะชอบเราไหม
4: ไม
0: ่ชอบถูกไหมคะนั่นแหละดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นนะควรที่จะแสดงอารมณ์ในด้านบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนะคะต่อมาค่ะเราจะไม่สร้างอารมณ์ด้านลบให้กับผู้อื่นถามอีกว่าอารมณ์ด้านลบยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมว่ามีอารมณ์อะไรบ้างนะเหมือนที่เด็กๆตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยอ่ะมีแล้ว1กลุ่มกลุ่มที่3เจ้าประจำของเรานะคะเชิญเลยครับ
5: ล้อเลียนเพื่อนครับ
0: ล้อเลียนเพื่อนหยอกเพื่อนแกล้งเพื่อนจนทำให้เพื่อนเป็นไงร้องไห้เสียใจแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ในด้านลบอารมณ์ในด้านลบมีอีกไหมเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2
6: ดูหมิ่นเพื่อนทำให้เพื่อนมีปมฝังใจค่ะ
0: ดูหมิ่นนะคะดูหมิ่นล้อเลียนเพื่อนขอบคุณมากเลยค่ะหรืออาจจะว่าเพื่อนนะคะใครที่เราได้รับการกระทำแบบนี้เนี่ยนะมีเพื่อนมาว่ามีเพื่อนมาล้ออย่างเงี้ยเราชอบไหมชอบหรือเปล่าไม่ชอบใช่ไหมคะฟังไว้เลยนะเด็กๆถ้าเราไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้เพื่อนมาทำอะไรกับเราเราก็ไม่ควรที่จะทำกับเพื่อนแบบนั้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนจะต้องมีเหตุผลนะคะแล้วก็คิดก่อนพูดเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเราจะมีการเล่นมีการพูดคุยกันดังนั้นก่อนที่จะคุยกับเพื่อนนะก่อนจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยทำให้เพื่อนรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกเสียใจหรือเปล่านะคะและต่อมานะคะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยตอนนี้เด็กๆนั่งกลุ่มๆใช่ไหมบางครั้งเด็กๆอาจจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มทำงานกลุ่มร่วมกันแบบนี้เนี่ยในกลุ่มเราก็จะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมคะถ้าเราเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เนี่ยแบบนี้ได้ไหมเพื่อนพูดอะไรเราไม่ฟังฉันไม่สนใจฉันจะเอาความคิดของฉันคนเดียวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะทีนี้พอต่อไปเนี่ยเวลาทำงานอะไรเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากจะทำงานร่วมกับเราแล้วนะเพราะว่าเราไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยนะต่อมาค่ะมีสติรอบคอบคิดว่าตัวเองมีสติหรือยังตอนนี
4: ้
0: มีไหมไม่ว่าจะทำอะไรนะเด็กๆฟังให้ดีเลยนะเราจะต้องมีสติ นะคะคิดก่อนอย่างเหมือนเวลาที่เราจะพูดกับใครจะพูดกับเพื่อนเราก็จะต้องคิดก่อนคิดให้รอบก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำหรือสิ่งที่เราจะพูดหรือสิ่งที่เราจะแสดงความรู้สึกออกมานั้นน่ะมันเหมาะสมไหมนะคะเพื่อนเขาจะมีอาการเป็นยังไงเพื่อนเขาจะพอใจหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราแสดงออกไปเนี่ยเป็นไงเพื่อนไม่ชอบแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเป็นไงเพื่อนก็ไม่อยากจะเล่นกับเรานะทีนี้เนี่ยวิธีเหล่านี้นะอยากให้เด็กๆเนี่ยนำไปปรับใช้นำไปฝึกปฏิบัติเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนหรือทำงานกับเพื่อนทำงานร่วมกันนะเราก็เป็นไงนำสิ่งต่างๆนำวิธีการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะคะที่คุณครูสกิจจะให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะคะเป็นกิจกรรม Good or Bad นะคะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าทำแบบนี้เหมาะไหมถามใจเธอดูในกิจกรรมนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะดูว่าพฤติกรรมหรือว่าวิธีการแสดงออกนะคะที่คุณครูสกิได้กำหนดให้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือเปล่าโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ของเราที่ตอนนี้เด็กๆได้เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะจะเป็นป้ายสีเขียวแล้วก็สีแดงซึ่งในป้ายสีเขียวก็จะเป็นพฤติกรรมนะคะถ้าพฤติกรรมไหนถูกต้องเราจะชูป้ายสีเขียวนะคะเป็นพฤติกรรมที่ถูกถ้าพฤติกรรมไหนผิดนะคะก็จะเป็นเราก็จะชูป้ายสีแดงที่เป็นรูปกากบาทนั่นเองค่ะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำชี้แจงก่อนนะจะให้เด็กๆเนี่ยตอบคำถามนะคะจากลักษณะทางอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือเป็นพฤติกรรมที่มันเหมาะสมไหมนะโดยเด็กๆทุกคนตอนนี้จะมีป้ายแบบนี้ใช่ไหมคะป้ายถูกผิดแบบนี้ป้ายถูกผิดแบบนี้กันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีป้ายแบบนี้อยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าคุณครูขึ้นคำถามมาถ้าสมมติว่าคุณครูขึ้นคำถามมาใช่ไหมคะขึ้นคำถามมาปุ๊บให้เราดูว่าลักษณะเนี่ยนะคะหรือวิธีการแสดงออกที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยเป็นอย่างไรถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้เด็กๆชูป้ายถูกขึ้นมาเลยค่ะนะถ้ามันผิดเป็นลักษณะที่เราไม่ควรแสดงออกต่อคนอื่นก็ชูป้ายนี้ขึ้นมาป้ายผิดสีแดงขึ้นมานะคะตอนนี้ทุกคนมีป้ายพร้อมอยู่แล้วทุกคนพร้อมนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่พฤติกรรมแรกเลยค่ะการแสดงออกแรกเลยเพื่อนวิ่งมาชนจึงต่อว่าเพื่อนทันทีเพื่อนวิ่งมาชนจึงต่อว่าเพื่อนทันทีพฤติกรรมนี้นะคะทำแบบนี้เนี่ยเหมาะสมไหมคะถ้าทุกคนมีคำแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกได้เลยเหมาะสมหรือเปล่าถามใจเธอดูสิตอนนี้ทุกคนตอบแล้วนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือเปล่าเฉลยก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเด็กๆพฤติกรรมนี้นะบางทีเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะวิ่งมาชนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนวิ่งมาชนเนี่ยคนที่ชนเป็นไงต้องกล่าวคำว่าอะไรขอโทษนะคะเมื่อเพื่อนกล่าวคำว่าขอโทษแล้วเราก็ให้อภัยเพื่อนนะพฤติกรรมต่อมาค่ะการแสดงออกต่อมาอย่างที่เพื่อนบอกไปเลยว่าเมื่อกี้เพื่อนมาล้อปมด้อยของเรานะคะเพื่อนมาล้อปมด้อยเราจึงนับ1ถึง10ในใจเพื่อนมาล้อปมด้อยของเราจึงนับ1ถึง10ในใจนะคะโดยไม่มีการตอบโต้นะคะสงบสติอารมณ์ของตัวเองนับ1ถึง10ในใจทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าทุกคนพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกแค่ป้ายเดียวนะเลือกนะจะเอาสีแดงหรือสีเขียวนะเฉลยก็คือทำแบบนี้เหมาะสมค่ะเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากนะถามก่อนว่าการที่เพื่อนมาล้อปมด้อยของเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคนที่มาล้อไม่ดีใช่ไหมคะ แต่ว่าเมื่อเพื่อนมาล้อบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนเขาตั้ง

0: จหรือไม่ตั้งใจแบบนี้เนี่ยแต่เราควรที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองโดยการไม่ตอบโต้นะคะตั้งสติตั้งสมาธิถ้าสมมุติว่าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเด็กๆอาจจะไปบอกคุณครูก็ได้นะคะต่อมาพฤติกรรมต่อมาค่ะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาไม่รู้ละฉันหงุดหงิดมากฉันโมโหมากไม่มีเหตุผลมีแต่อารมณ์ล้วนๆเลยนะทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าพร้อมแล้วยกค่ะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาไม่มีเหตุผลไม่รู้ละตอนนี้โมโหอยู่เฉลยก็คือแน่นอนไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ดีนะเด็กๆเราควรที่จะมีอะไรเวลาที่เกิดปัญหาต้องมีอะไรลูกมีสติมีเหตุผลนะมีสติมีเหตุผลนะคะอ้าวมาดูต่อมาค่ะต่อมาค่ะแสดงสีหน้าไม่พอใจนะคะต่อคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราใครที่ความเห็นไม่ตรงกับเราเราจะแสดงสีหน้าไม่พอใจเลยนะคะโกรธเพื่อนนะคะเพราะว่าเธอคิดเห็นไม่ตรงกับฉันมีความคิดที่ไม่ตรงกันไม่พอใจทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูสิถ้าทุกคนมีคำตอบในใจแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยแสดงสีหน้าไม่พอใจต่อคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรานะคะมีเฉลยก็คือพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะเด็กๆถามก่อนว่าแล้วเราควรที่จะทำยังไงอะถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราอะรับฟังความคิดเห็นนะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเราควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะต่อมาให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วขอโทษให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วขอโทษนะคะทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกได้เลยเอา1แผ่นจะยกไหนสีแดงหรือสีเขียวยกได้เลยตอนนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ในห้องเป็นสีเขียวใช่ไหมคะทำแบบนี้ถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัตินะเมื่อเพื่อนเขาทำผิดบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจถามก่อนว่าทุกคนสามารถทำผิดได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทุกคนสามารถทำผิดได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราผิดแล้วเนี่ยแล้วเราขอโทษแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเด็กๆเราจะได้ระวังตัวเองมากขึ้นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะแล้วเมื่อเพื่อนทำผิดนะแล้วขอโทษเราก็ควรที่จะเป็นไงคะให้อภัยเพื่อนนั่นเองนะเชื่อว่าทุกคนนะน่าจะปฏิบัติแบบนี้นะเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วขอโทษก็ให้อภัยเพื่อนนะคะไม่โกรธเพื่อนค่ะต่อมาค่ะพฤติกรรมต่อมาทำลายข้าวของเมื่อมีอารมณ์โมโหโกรธมากหงุดหงิดมากนะคะทำลายข้าวของหมดเลยแบบนี้ทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าพร้อมแล้วยกค่ะเอาใบเดียวนะใบเดียวทำลายข้าวของหมดเลยโมโหมากตอนนี้คุมสติอารมณ์เอ้ยทำไมมีสีเขียวโผล่ขึ้นมาพฤติกรรมแบบนี้นะคะไม่เหมาะสมนะเด็กๆไม่เหมาะสมนะคะพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะทีนี้นะอยากจะฝากเอาไว้นะบางคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราหงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นไงเราอาจจะแสดงออกทำลายข้าวของการทำลายข้าวของนะเด็กๆนอกจากข้าวของจะเสียหายแล้วอะแล้วเราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหม
1: ไม่
0: ดีนะถ้าเราโมโหนะสงบสติอารมณ์ของตัวเองอาจจะนับ1-10ในใจนะคะอย่าไปทำลายข้าวของหรือไปทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองนะแบบนี้ไม่ดีนะคะ

และนี่นะเป็นกิจกรรมของเราในวันนี้ทีนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะเก็บแผ่นป้ายสีเขียวสีแดงลงใต้โต๊ะก่อนนะคะอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะเก็บแผ่นป้ายสีเขียวสีแดงถูกผิดลงใต้โต๊ะก่อนมีใครยังไม่เก็บไหมเอ่ยมีใครยังไม่เก็บไหมเอ่ยเราจะได้มาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะใบงานเรื่องนี้นะคะเป็นใบงานที่3เรื่องวิธีดูแลสุขภาพจิตใจและอารมณ์ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนวิธีการดูแลนะคะสุขภาพจิตใจและอารมณ์ของตัวเองนะโดยบทบาทนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะต่อมานะคะในบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและรวมไปถึงชี้แจงวิธีการทำกิจกรรมพร้อมทั้งแนะแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้เด็กๆทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วนะถ้าทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วลงมือทำใบงานได้เลยค่ะลงมือทำใบงานของตัวเองได้เลยในใบงานนี้นะจะให้นักเรียนเขียนวิธีนะคะเขียนวิธีการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจของเรานะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรมีวิธีการแสดงอารมณ์อย่างไรที่มันเหมาะสมนั่นเองนะเดี๋ยวคุณครูสกิมีตัวอย่างหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ทำยังไงดีนะตัวอย่างที่คุณครูสกิทำมาให้ดูนะนี่ทุกคนอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะทำเป็น mind mapping ก็ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างการทำนะสามารถตอบได้มากกว่า3วิธีได้นะคะหรือบางคนบอกว่าอาจจะเขียนเป็นความเรียงมาได้เลยไม่ได้เขียนเป็นข้อๆก็ได้นะคะหรือบางคนไม่ชอบทำแบบนี้ค่ะชอบทำเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะชอบทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่นักเรียนทุกคนนะคะสะดวกเลยนะทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณครูสกีอยากจะขอตัวแทนสัก1คนนะคะนําใบงานมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางมีมั้ยเอ่ยใครที่เสร็จแล้วมี1คนตรงนี้เสร็จมั้ยคะเอา2คนเอาขอ2คนเลยก็ได้ขอ2คนเลยเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยเป็นตัวอย่าง2คนอ่ะยืนเลยครับยืนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะที่เพื่อนได้เขียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่เราฝึกปฏิบัติกันอยู่แล้วใช่ไหมทำเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีการมองโลกในแง่ดีนะคะทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรืออาจจะนั่งสมาธินะคะหรือว่าอาจจะนอนพักผ่อนหรือถ้าใครที่ว่างก็อาจจะออกไปทำกิจกรรมด้านนอกไปเที่ยวข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติกันนะคะเด็กๆขอปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะทั้งสองคนนะคะที่มาเป็นตัวอย่างในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำการสรุปบทเรียนกันในตอนนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนตอนนี้ค่ะนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนกันแล้วนะคะเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในตอนนี้นะคะในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยก็คือความสามารถนะคะที่นักเรียนจะรับรู้สิ่งต่างๆหรือว่าแสดงความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆออกมานั่นเองซึ่งในวันนี้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้แล้วว่าวิธีการที่เราจะแสดงออกต่อคนอื่นนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นไงคะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนนั้นนะคะดีนั่นเองเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะความรู้ที่เราได้ไปเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะนำไปปรับใช้นะคะกับตัวเองนะคะนำไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นเนี่ยนะคะมีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยที่ดีนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความพร้อม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้น

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้อันนี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องราวของเราแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากๆนะครับเด็กๆหลายคนน่าจะรอคอยใช่ไหมครับทราบหรือยังเอ่ยวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรทราบไหมครับดีมากวันนี้เราจะเข้าสู่โลกของวรรณคดีซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าพระอภัยมณีนั่นเองซึ่งคุณครูจะสอนเด็กๆในเรื่องของพระอภัยมณีจำนวน3ชั่วโมงนะครับดังนั้นขอให้นักเรียนห้องเรียนปลายทางช่วยเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำเล่มสีฟ้าด้วยนะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูก็ได้บอกกับคุณครูปลายทางไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เด็กๆห้องเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมลูกห้องปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมครับกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: คำไทยใช้ให้ถูกอยากเห็นหรือยังว่าวันนี้คุณครูจะนำเสนอคำว่าอะไรอยากเห็นหรือยังลูกคำนี้คือคำว่าศีรษะคนไหนคิดว่าสีแดงถูกต้องเตรียมสีแดงเลยนะครับคนไหนคิดว่าสีเขียวถูกต้องก็เตรียมสีเขียวพร้อมนะห้องเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงเก่งมากคนที่ตอบสีแดงหนูสังเกตจากอะไรเอ่ยตรงไหนครับ
2: สระอ
0: ีจะอยู่ที่เพยัญชนะตัวไหนตัวสอสาลานะไม่ใช่อยู่ที่รอเรือนะครับซึ่งคำนี้หลายครั้งคุณครูสังเกตว่าเด็กๆมักจะเขียนผิดกันบ่อยใช่ไหมดังนั้นจำคำที่ถูกต้องเอาไว้แล้วก็นำไปใช้ให้ถูกนะครับฝากเด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะจดบันทึกคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็ไปฝึกแต่งประโยคแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะครับลองมาดูความหมายของคำว่าศีรษะเด็กๆทราบไหมศีรษะคืออะไรคือหัวนั่นเองซึ่งเป็นคำสุภาพที่เราเอาไว้ใช้กับคนนะครับคำนี้ไม่ยากเนาะความหมายง่ายนิดเดียวแต่ว่าเขียนให้ถูกต้องทีนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของพระอภัยมณีเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่าเรื่องพระอภัยมณี
1: เ
0: คยพระอภัยมณีแน่นอนพูดถึงพระอภัยมณีนักเรียนต้องรู้จักใครรู้จักใครลูกสุดสาครใช่ไหมหลายคนรู้บางคนบอกรู้จักสุนทรภู่ด้วยลองดูสิว่าบุคคลในรูปภาพนี้คือใครใช่พระอภัยมณีหรือเปล่าคือใครลูก
3: สุ
0: นทรภู่ทำไมเก่งจังเลยเด็กๆปลายทางรู้จักไหมครับสองคนนี้คือคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันใช่ไหมคนนี้มีชื่อว่าสุนทรภู่แล้วสุนทรภู่เป็นใครอยากรู้จักไหมอยากรู้จักสุนทรภู่ไหมเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆอ่านกลอนบทนี้แล้วเราจะมาพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุนทรภู่คือใครพร้อมไหมพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูให้อ่านพร้อมกันนะลูกทั้งห้องปลายทางด้วยนะครับ1 2 3สี่แผ่นดินผู้โดดเด่นทั่วโลกเห็นแซ่สองร้องสรรเสริญผูกเรื่องราวเล่านิทานอ่านแล้วเพลินพาเราเดินท่องไปในวรรณคดีคือนักกลอนสุนทรภู่ครูของฉันประดับชื่อในวงวันสมศักดิ์ศรี26มิถุนามาอีกปีเชิญน้องพี่ร่วมรำลึกนึกถึงครูจากบทกลอนนี้เห็นอะไรบ้างบทกลอนบอกว่าเป็นอะไรลูก
4: กว
0: ีเข้าใจความหมายของคำว่ากวีไหมกวีคืออะไรคืออะไรนะทิติกัญญา ผู้แต่งกลอนเก่งมากกวีก็คือคนที่แต่งกลอนหรือเขียนคำประพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้นะสุนทรภู่เนี่ยเป็นกวี4แผ่นดินหมายความว่ามีไงเป็นไงมีอายุมากถึง4แผ่นดินก็คือตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3และที่4มีอายุยืนยาวถึง4แผ่นดินนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมทั่วโลกเห็นก็คือเป็นรางวัลระดับโลกคือรางวัลขององค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนั่นเองนะครับสุนทรภู่ทำอะไรแต่งอะไรลูกนิทานใช่ไหมนิทานแล้วก็วรรณคดีต่างๆโดยจะถนัด

0: มากเลยก็คือเรื่องของการแต่งกลอนนะครับทำให้เรารู้จักเขาแล้วก็ทุกๆวันที่26มิถุนาเป็นวันอะไรทราบไหมวันอะไรเอ่ยวันอะไรลูกวันสุนทรภู่ซึ่งก็มีการนับเอาวันเกิดของท่านนี่แหละมาจัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของสุนทรภู่แล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติที่ท่านได้เป็นคนที่แต่งกลอนได้ไพเราะแล้วก็พวกเราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้เด็กๆรู้จักแล้วทีนี้ลองมาดูว่าแล้วสิ่งที่เราจะเรียนกันชั่วโมงนี้เป็นวรรณคดีของท่านสุนทรภู่นะครับก็คือเรื่องของพระอภัยมณีนั่นเองเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องนี้เคยนะวรรณคดีคืออะไรก็คือหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีหรือวรรณกรรมนะครับคำว่าวรรณกรรมหรือหนังสือนี้ก็คือทั่วไปเลยทุกเรื่องที่มีการเขียนออกมาแล้วมีการมาอ่านทบทวนดูแล้วมีการพิจารณาแล้วก็ดูว่าเรื่องนี้แต่งดีควรค่าแก่การยกย่องก็จะยกย่องให้เป็นวรรณคดีนะมีศิลปะการแต่งก็คือมีลีลามีความสวยงามของภาษานั่นเองมีเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมหมายความว่าเมื่ออ่านแล้วเด็กๆต้องได้ข้อคิดใช่ไหมมีความรู้อยู่ในนั้นนะแล้วก็มีลักษณะเด่นในด้านการใช้ถ้อยคำภาษาก็คือเรื่องของวรรณศิลป์ก็คือภาษาที่ไพเราะสละสลวยนั่นเองนะครับรวมทั้งสามารถยกระดับจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อเราอ่านวรรณคดีแล้วต้องเป็นไงต้องมีความรู้สึกว่ามันจันลงใจก็คืออ่านแล้วรู้สึกสนุกสนานมีความสุนทรียะแล้วก็อยากจะอ่านต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้จะอยู่จัดอยู่ในกลุ่มของวรรณคดีแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะให้คุณค่าด้านต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ซาบซึ้งความไพเราะทางด้านเนื้อหาแล้วก็ทำให้เราเห็นสังคมประเพณีวัฒนธรรมหรือสภาพต่างๆของคนในสมัยก่อนที่มีการเกิดวรรณคดีในยุคนั้นนะอันนี้จะเป็นวรรณคดีภาพรวมของวรรณคดีอันนี้คุณครูเพิ่มเติมความรู้ให้นิดนึงนะก่อนที่เราจะไปศึกษาวรรณคดีเราต้องรู้ว่าวรรณคดีคืออะไรนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับวรรณคดีที่สำคัญของไทยก็คือเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนะในการอ่านพระอภัยมณีวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้อธิบายความหมายอธิบายคำอธิบายสำนวนที่ปรากฏในบทร้อยกรองนะแล้วก็สามารถจับใจความจากการอ่านเรื่องได้ซึ่งตอนที่เราจะอ่านวันนี้ก็คือตอนอะไรครับกำเนิดสุดสาครใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมมีมารยาทในการอ่านคุณครูจะย้ำเสมอใช่ไหมลูกมารยาทไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องมีมารยาทอยู่เสมอนะแม้แต่การอ่านหนังสือนะครับอ้าวทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของพระอภัยมณีวันนี้คุณครูมีเซอร์ไพรส์เด็กๆด้วยอยากรู้ไหมว่าคืออะไรอยากรู้ไหมลูกอยากเห็นแล้วใช่ไหมอ้าวเด็กๆห้องเรียนปลายทางนะครับวันนี้คุณครูมีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆจะได้เห็นอะไรเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องพระอภัยมณีวันนี้ให้ทุกคนหลับตาแล้วนับไปพร้อมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ไหมลูกนะเราจะนับแค่1ถึง3นะพอนับพอทุกคนหลับตาแล้วก็นับ1 2 3แล้วจะหายตัวมาจะปรากฏตัวมาตรงหน้าจอพร้อมไหมพร้อมนะนักเรียนห้องเรียนต้นทางหลับตาให้คุณครูก่อนส่วนเด็กๆห้องเรียนปลายทางไม่ต้องหลับตาแล้วลูกเพราะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นนะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยลุ้นไปพร้อมๆกันพร้อมไหมครับทุกคนหลับตาก่อนในห้องต้นทางหลับตาแล้วเราจะนับ1 2 3พร้อมกันนะลูกโอเคนะ1 2 3มาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับสุดสาครหน่อยครับเป็นยังไงเด็กๆรู้จักไหมใครเอ่ย
1: ฤาษีนี่
0: แบบเป็นฤาษีไหนฤาษีตัวเล็กหรือใหญ่
1: ใหญ
0: ่คนนี้ก็คือใครแนะนำตัวหน่อยเป็นใครเอ่ย
2: ชื่อว่าสุดสาครครับ
0: สุดสาครสุดสาครเป็นลูกของใครครับ
2: นางเงือกและพระอภัยมณีครับ
0: นางเงือกและอะไรนะพูดใหม่ชัดๆ
2: พระอภัยมณี
0: เออ

0: ก็กลับมาสู่เรื่องราวของพระอภัยมณีของเราเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำสุนทรภู่ให้เด็กๆรู้จักก่อนสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะเรียนวรรณกรรมหรือวรรณคดีของท่านเนี่ยเราต้องรู้ประวัติแล้วก็ที่มาของคนแต่งก่อนสุนทรภู่อันนี้คุณครูคิดว่าสมัยรัชกาลที่4นะท่านเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการแต่งกลอนเก่งมากๆจนได้รับรางวัลหลายเรื่องเลยแล้วก็ที่สำคัญวรรณคดีที่ท่านได้แต่งเอาไว้เนี่ยได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดด้วยนะคะเป็นสุดยอดของกลอนนิราศก็มีหลายเรื่องเลยที่เราคุ้นเคยอย่างดีแล้วก็ในการเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยเด็กๆจะได้คุ้นเคยกับชื่อนี้มากนะครับอ่ะมาดูว่าสุนทรภู่เมื่อตอนเด็กๆเนี่ยมีชื่อว่าเด็กชายภู่ก็เกิดและโตอยู่ทางด้านเหนือของวังหลังรู้จักไหมวังหลังอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะปัจจุบันก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั่นเองนะแล้วก็มีมารดาหรือว่าแม่เนี่ยเป็นแม่นมของพระองค์เจ้าหญิงจงกลซึ่งก็เป็นพระธิดาในกรมพระราชวังหลังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1ใช่ไหมเกิดในสมัยรัชกาลที่1นั่นเองหลังจากนั้นเด็กชายผู้นะคุณครูขออนุญาตเรียกว่าเด็กชายผู้เพราะว่าเราเล่าประวัติตอนเด็กก็เรียนหนังสืออยู่กับพระในสำนักวัดชีปะขาวหรือว่าสำนักชีปะขาวนั่นเองปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดศรีสุดารามนะเรียนหนังสือแล้วก็ต่อจากนั้นพออายุมากขึ้นพอโตขึ้นเนี่ยก็ได้มารับราชการในสมัยรัชกาลที่2โตเป็นหนุ่มในสมัยรัชกาลที่2ก็รับราชการอยู่8ปีในกรมพระอารักษ์ก็มีชื่อว่าขุนสุนทรโวหารนะแล้วก็มีการทดลองแต่งกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ต่อพระราชนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่2ในพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยรัชกาลที่2ก็ทรงพระกรุณาเกี่ยวกับการแต่งกลอนมากคือชื่นชมในความสามารถของสุนทรภู่แล้วก็ทรงพระกรุณาให้สุนทรภู่เนี่ยได้ทดลองแต่งกลอนต่อจากพระองค์แล้วก็ชื่นชอบในสำนวนทรงโปรดมากนะแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยทันทีใช้ความสามารถในการแต่งกลอนนี่แหละแล้วก็ทำให้สุนทรภู่เนี่ยรุ่งโรจน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วก็เป็นยุครุ่งเรืองของสุนทรภู่มากในสมัยรัชกาลที่2นะครับแล้วก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นหลวงสุนทรโวหารนั่นเองนะแล้วต่อจากนั้นพอช่วงวัยกลางคนก็ได้มีการบวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามนะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดเทพธิดารามก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีกุฏิของสุนทรภู่อยู่ในนั้นด้วยนะปัจจุบันก็มีการเปิดเป็นอะไรครับพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ใช่ไหมเด็กๆสามารถไปศึกษาได้คุณครูเคยไปแล้วยังมีหมอนมีเสื่อยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของสุนทรภู่จริงๆที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ยังเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของกุฏิของท่านสุนทรภู่นะที่อยู่วัดเทพธิดารามนะครับเข้าไปก็จะมีลักษณะแบบนี้มีชื่อบอกตรงนี้ด้วยเห็นไหมลองไปดูนะครับถ้าคนไหนมีโอกาสที่จะไปกรุงเทพมหานครก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะทีนี้เด็กๆรู้จักสุนทรภู่แล้วแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสุนทรภู่เราต้องนึกถึงเรื่องอะไรครับ
1: พระอภ
0: ั
1: ยมณ
0: ีนึกถึงเรื่องพระอภัยมณีตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะทุกคนใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะครับมีอยู่ที่ตัวเองแล้วใช่ไหมเปิดไปที่บทแรกเลยนะครับเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำเล่มสีฟ้านะอยู่ที่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆหน่อยอยู่หน้าไหนเอ่ยอยู่หน้าไหนวรรณคดีลำนำเรื่องการผจญภัยของสุดสาครหน้า1เลยนะครับเปิดมาหน้าแรกเห็นไหมบทที่1การผจญภัยของสุดสาครนะครับเด็กๆเปิดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆตอนนี้พร้อมที่จะฟังหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมลูกเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยเริ่มต้นมาจากอันนี้เป็นตอนที่เราเรียนตัดตอนมานะ

0: ลูกจริงๆแล้วเรื่องราวมันยาวกว่านี้นะเราตัดมาเรียนแค่วันนี้เรียนแค่1ตอนก็คือตอนกำเนิดสุดสาครนะลองดูซิในเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องราวเปิดฉากมาเลยก็เห็นนางเงือกใช่ไหมลูกนางเงือกกำลังเป็นยังไงอยู่ตั้งท้องใช่ไหมนางเงือกตั้งท้องนะอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารเห็นไหมลูกในเกาะแก้วพิสดารเนี่ยจริงๆแล้วเกาะแก้วพิสดารนักเรียนทราบไหมว่าใครอาศัยอยู่ตรงนั้นใครนะฤาษีหรือว่าพระเจ้าตาของสุดสาครนั่นเองนะครับแต่ว่านะก่อนที่จะมีบุคคลอื่นมาอาศัยอยู่เนี่ยฤาษีก็อยู่ตรงนั้นแล้วพระอภัยมณีเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเดินทางนะกลับไปที่เมืองของตนเองก็คือเมืองอะไรทราบไหมเมืองของพระอภัยมณีเมืองอะไรลูกเมืองผลึกใช่ไหมต้องไปสู้รบนะแล้วก็ได้ฝากนางเงือกไว้กับพระเจ้าตาหรือว่าพระฤาษีที่เกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นฝากเอาไว้เนี่ยนักเรียนลองสังเกตสิว่านางเงือกเป็นยังไงรูปร่างกำลังเป็นยังไงตั้งครรภ์ใช่ไหมครับหรือว่าตั้งท้องอยู่ตั้งท้องใครอยู่ในนั้นใครนะสุดสาครแต่ว่าตอนที่ยังอยู่ในท้องเนี่ยรู้ชื่อหรือยัง
1: ยัง
0: ใช่ไหมนอนอยู่ที่ริมชายหาดอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารนะก่อนที่จะได้มีการจากกันกับพระอภัยมณีพระอภัยมณีก็ได้ไปฝากกับพระฤาษีไว้ว่าเนี่ยช่วยดูแลนางเงือกให้หน่อยนะนางเงือกก็ถ้าจะพูดกันเป็นภาษาแบบชาวบ้านก็คือเป็นเมียของพระอภัยมณีใช่ไหมตั้งท้องมาด้วยกันแล้วทีเนี้ยแต่ตัวเองจำเป็นจะต้องเดินทางไปรบกับบิดานะพระอภัยมณีต้องไปรบกับพระบิดาแล้วก็ต้องฝากเมียเอาไว้ทีนี้ทำยังไงนางเงือกก็ตั้งท้องได้กี่เดือนปกติแล้วคนเราถ้าเป็นคนเนาะ9เดือนถึง10เดือนแต่ในเรื่องนี้ได้บอกเอาไว้ว่าตั้งท้องได้10เดือนแล้วก็มานอนเจ็บท้องปวดท้องจะคลอดอยู่ที่ริมชายหาดขึ้นมาบนฝั่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้บนบกก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรลูกเป็นนางเงือกนางเงือกก็คือเป็นครึ่งคนครึ่งปลาใช่ไหมเจ็บท้องแล้วก็จะคลอดอยู่ตรงนั้นทีนี้นักเรียนดูลองดูบทกลอนบทนี้นะบทกลอนบทนี้บอกว่าอะไรจะกล่าวถึงเงือกน้อยกลอยสวาดซึ่งรองบาทพระอภัยเมื่อไกลสถานอยู่วนวังหลังเกาะแก้วพิสดารประมาณการ10เดือนไม่เคลื่อนคลาให้เจ็บคันปั่นป่วนจะจวนคลอดระทวยทอดลงกับแท่นที่แผ่นผาจะแลเหลียวเปรียวใจในยนาไม่เห็นหน้าผู้ใดที่ไหนเลยในตอนนี้นักเรียนลองสังเกตสิว่าวรรคแรกเนี่ยกล่าวถึงใครเอ่ยในบทกลอนนี้กล่าวถึงใครตอบดังๆครับกล่าวถึงใคร
1: นาง
0: เงือกนะนางเงือกน้อยกลอยสวัสดิ์ซึ่งรองบาทพระอภัยเมื่อไกลสถานพระอภัยเนี่ยจากนางเงือกไปไกลแสนไกลใช่ไหมก็คือไปรบนั่นเองนะแล้วสถานที่ในบทกลอนนี้กล่าวถึงที่ไหนลู
1: ก
0: สถานที่คือที่ไหนที่เกาะแก้วพิสดารใช่ไหมประมาณการ10เดือนไม่เคลื่อนคลาแสดงว่าอายุครรภ์เท่าไหร่แล้ว
1: 10เด
0: ือ
1: น
0: 10เดือนใช่เปล่าแล้วก็เป็นไงอาการของคนจะคลอดไหนใครเคยเห็นคนจะคลอดลูกบ้างใครเคยใกล้ชิดบ้างเป็นไงลูกอาการคนจะคลอดลูกเราไม่เคยใช่ไหมแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ว่าคนจะคลอดลูกเป็นยังไงระทวยใช่ไหมทุรนทุรายเหมือนกับว่าเจ็บมากๆนะตอนนี้เขากำลังกล่าวถึงอาการของนางเงือกจะคลอดลูกที่ไหนเอ่ยที่เกาะแก้วพิสดารใช่ไหมอ้าวทีนี้พอตอนจะคลอดนักเรียนดูไปด้วยนะครับอยู่ที่หน้า5นะในบทนี้ทุกคนเปิดที่หน้า5ไปพร้อมๆกันทีนี้พอตอนจะคลอดเนี่ยอยู่คนเดียวพระอภัยมณีไปไหนเมื่อกี้บอกแล้ว
1: ไปรบ
0: ใช่ไหมก็เลยทิ้งนางเงือกไว้ฝากไว้กับพระเจ้าตาในระหว่างที่ฝากไว้เนี่ยฟังให้ดีนะพ พระอภัยมณีได้ฝากแหวนแล้วก็ปิ่นปักผมไว้กับนางเงือกเพื่ออะไรทราบไหมฝากไว้ให้ใครเพื่ออะไรลูกทำไมถึงฝากไว้กับนางเงือกตัวเองไม่ได้อยู่ดูแลคลอดลูกใช่ไหมก็เลยฝากไว้เป็นเหมือนเอาไว้รับขวัญแล้วก็ให้ปิ่นปักผมเอาไว้ฝากไว้กับพระฤาษีแล้วก็ให้นางเงือกเอาไว้ให้ลูกประมาณนั้นนะแล้วทีนี้อันนี้คือฝากไว้แล้วเหมือนกับตัวเองไม่ได้เห็นลูกตอนคลอดน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเห็นปิ่นปักผมจะจำลูกได้ไหมจำได้ไหมถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้เจอพ่อเจอแม่สมมตินะแล้วแต่ว่าพ่อฝากของไว้ให้เนี่ยแล้ววันนึงเราออกเดินตามหาพ่อเราไม่รู้ไม่ได้เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่ว่าเห็นอะไรเห็นปิ่นปักผมหรือว่าเห็นแหวนเนี่ยเราจำของเราได้ไหม
1: ได
0: ้ก็มีโอกาสเจอกันไหมลูกมีสิทธิ์เจอกันนี่แหละพระภัยมณีคิดแบบนั้นว่าสักวันนึงถ้าสมมติว่าต้องเจอกันกับลูกเนี่ยก็เห็นปิ่นปักผมก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือลูกของเขาประมาณนั้นทีนี้หลังจากที่เจ็บท้องจะคลอดเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองคาดเดาสิว่าในเกาะแก้วพิสดารนั้นน่ะมีนางเงือกกับพระฤาษีแค่อยู่2คนใครจะทำคลอดให้
1: ฤาษ
0: ีสรุปแล้วก็คือพระฤาษีเป็นนักบวช ด้วยใช่ไหมต้องมาทำคลอดให้กับนางเงือกนะพอทำคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนที่ทำคลอดนะตลกมากเลยก็เป็นพระฤาษีก็จะบ่นนะทั้งเนี่ยถ้าได้อ่านในตัวบทเนี่ยฤาษีเนี่ยบ่นมากเลยประมาณว่าพระภัยมณีกับนางเงือกเนี่ยรักใคร่กันแล้วแต่สุดท้ายคนทำคลอดคือใครต้องมาลำบากฤาษีใช่ไหมลูกก็บ่นแหละบ่นไปตามประสาแต่ก็ท่านก็มีความเมตตาใช่ไหมก็อุตส่าห์ทำคลอดให้กับนางเงือกนะพอคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงมีสุดสาครกำเนิดออกมาก็เลยเป็นชื่อตอนที่เราได้เรียนกันว่าตอนกำเนิดสุดสาครนะอันนี้เด็กๆลองดูหน้าที่11นะลูกบทกลอนบอกว่ายังไงอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้อ่านได้ไหมอ่านพร้อมกันนะได้เรียนปลายทางด้วยนะครับอ่าหนึ่งสองสามได้10เดือนเหมือนได้สัก10ขวบดูขาวอวบอ้วนท้วนเป็นนวลชวีออกวิ่งเต้นเล่นได้ไกลกุดีเที่ยวไล่ขี่วัวควายสบายใจแล้วลงน้ำปล้ำปลาโกลาหลดาบดบนปากเปียกเรียกไม่ไหวสอนให้หลานอ่านเขียนร่ำเรียนไปแล้วก็ให้วิทยาวิชาการเห็นไหมในตอนนี้สุดสาครเด็กๆ เห็นรูปภาพไหมครับสุดสาครยืนคู่กับพระภัยมณีนะอันนี้คือพ่อของเขาแต่ในเรื่องเนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงพระภัยมณีมากมายหรอกเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันแต่คุณครูเอามาให้ดูนะครับเป็นไงในบรรทัดแรกบอกว่ากลุ่มที่3ตอบคุณครูหน่อยว่าสุดสาครมีอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้คลอดออกมากลุ่มที่3อ่านดีบรรทัดแรกอ่ะลูกบรรทัดแรกบอกว่าได้10เดือนเหมือนได้สัก10ขวบสรุปแล้วสุดสาครมีอายุเท่าไหร่ตอบได้มั้ย10เดือนหรือ10ขวบ
1: 10
0: เดือนแต่มีการเปรียบเทียบว่าเป็นไงเหมือนคนอายุกี่ขวบ
1: 10
0: ขวบนะดูขาวอวบอ้วนท้วนเป็นนวลชนีลักษณะของสุดสาครเป็นไงลูก
1: ขาวอวบ
0: เป็นไงเหมือนใครเหมือนกับที่เด็กๆเห็นไหมตอนที่มาตอนแรกอ่ะเหมือนไหมดูขาวอวบใช่ไหมเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรถึงไม่เหมือนถ้าเพราะอะไรลูกจริงๆแล้วสุสาครเนี่ยเขาจะขาวจะอวบใช่ไหมแล้วก็อ้วนท้วนมีกำลังวังชามากเพราะว่าเป็นลูกของคนและปลาใช่ไหมครึ่งคนครึ่งปลาเขาก็จะได้แบบว่าว่ายน้ำก็เก่งด้วยนะเพราะว่ามีแม่เป็นปลามีพ่อเป็นคนนะ แล้วก็จะออกวิ่งเล่นได้แบบว่ามีกำลังมากแข็งแรงตั้งแต่อายุยังน้อยเธอคิดดูสิว่าอายุ10ขวบแต่เอ้ยไม่ใช่อายุ10ขวบอายุ10เดือนเป็นไงลูก

0: สามารถวิ่งเล่นได้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นคนเราปกติได้หรือยังสิบเดือนนี่เดินได้หรือยังได้หรือยังลูกตอนเราลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิว่าตอนที่หนูอายุ10เดือนเนี่ยหนูเดินได้หรือยังหรือหนูยังทำอะไรอยู
1: ่
0: ยังลืมตาไม่ได้เลยไม่จริงเราลืมตาได้แล้วโอเคทีนี้เด็กๆกลับมาที่หน้าจอดูต่อนะไปทำอะไรลูกไปวิ่งขี่วัวขี่ควายไปเล่นน้ำไปจับปลาเนาะพระดาบสเนี่ยก็จะบ่นสุสาครด้วยความเอ็นดูเป็นการบ่นด้วยความเอ็นดูว่าดื้อจังเลยซุกซนใช่ไหมลูกเราเห็นจากบุคลิกแล้วว่าเป็นคนซุกซนเนาะบ่นปากเปียกปากแฉะเรียกให้มาเรียนหนังสือแล้วพระดาบสเนี่ยก็จะสอนอ่านสอนเขียนให้ร่ำเรียนวิชาต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในอนาคตนะให้วิชาให้วิทยาต่างๆนะอ่ะผ่านมา2บท2ตอนแล้วคุณครูขอย้อนกลับมาที่คำศัพท์นิดนึงคำแรกเด็กๆลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรลูกสวาทแปลว่าอะไรใครรู้บ้างสวาทแปลว่าความรักหรือความพอใจเนาะนางเงือกน้อยที่เป็นที่รักหรือเป็นความรักของพระอภัยมณีนั่นเองคำนี้คำต่อมาคำว่าคันคืออะไรลูกคำว่าคันแปลว่าท้องหรือหญิงมีคันนั่นเองคำต่อมาในบทนี้คำว่าระทวยเห็นไหมระทวยแปลว่าอะไรไหนใครสามารถบอกคุณครูได้ลองเดาจากบริบทดูสิระทวยทอดลงกับแท่นที่แผ่นผาเป็นไงแสดงว่าเป็นมีอาการยังไงล้มลงไปเลยหรือว่าอ่อนช้อยอ่อนใจลงไปเลยใช่ไหมเหมือนคนไม่มีแรงนะคำว่าระทวยต่อมาคำว่าไนยนาลองดูซิไนยนาแปลว่าดวงตาอันนี้เป็นภาษากลอนนะครับในบทนี้จะแลเหลียวเปรียวใจไนยนาก็คือมองไปหาใครเนี่ยก็ไม่มีใครเลยไม่เห็นใครมาช่วยเลยนะอันนี้คือกล่าวถึงนางเงือกอ่ะต่อมามาดูบทนี้บ้างคำศัพท์ในบทนี้คำว่ากุดีแปลว่าอะไรลูกกุดีคืออะไรไหนใครตอบได้บ้างดูจากในอันเนี้ยในบทกลอนเนี่ยออกวิ่งเต้นเล่นได้ไกลกุดีแสดงว่าออกไปจากไกลที่อะไร
2: ไกล
0: บ้านถ้าเป็นภาษาของนักบวชเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าที่อยู่ของนักบวชใช่ไหมก็เหมือนกับกุฏิที่เป็นที่อยู่ของใครลูก
2: พระ
0: นั่นแหละอันนี้ก็คือคำว่ากุฏิก็คือที่อยู่ของพระฤาษีนั่นเองนะครับหรือว่านักบวชนะอีกคำต่อมาลองดูซิแล้วลงน้ำปล้ำปลาโกลาหลแปลว่าอะไรลูกโกลาหลวุ่นวายถูกต้องแสดงว่าบรรยากาศในตอนนี้เป็นไงสุสาครลงไปเล่นน้ำแล้วก็เป็นไงจับปลาวุ่นวายหรือมีเสียงกึกก้องไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็แสดงถึงความซุกซนของสุดสาครนะครับมีคำไหนอีกที่เด็กๆคิดว่าน่าใจมีอีกไหมครับคำว่าอะไรลูกคำว่าดาบสดาบสแปลว่าอะไรเอ่ยใครจะตอบคุณครูดาบสในที่นี้หมายถึงอะไรดาบสบ่นดูซิดูจากบริบทซิดาบสบ่นปากเปียกเรียกไม่ไหวแสดงว่าดาบสเป็นใคร
2: ฤาษ
0: ีเป็นใครนะ
2: ฤ
0: าษีเก่งมากๆคนที่อยู่กับสุสาครก็คือฤาษีแล้วก็นางเงือกนั่นเองนะครับอ้าวต่อมาคำนี้คำว่าวิทยาอ้าวลองดูซิวิทยาแปลว่าอะไร
3: ว
0: ิ
3: ทยาการ
0: คำ
3: นี
0: ้แปลว่าอะไรลูกเมื่อกี้กมลวุฒิตอบว่าความรู้เก่งมากวิทยาก็คือความรู้แสดงว่าพระฤาษีเนี่ยสอนอะไรแก่สุสาครสอนความรู้ต่างๆใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นไร่มนหรือความรู้การอ่านการเขียนอะไรพวกนี้สอนหมดเลยเพื่อให้ได้นำไปใช้ในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์นะที่มา2บทแล้วอ้าวทีนี้ต่อจากนั้นเด็กๆลองดูสิว่าพอสุสาครคลอดออกมาแล้วเนี่ยใครเป็นคนเลี้ยงให
2: ้
0: ทำไมถึงไม่ให้นางเงือกเลี้ยงเอง
2: มันอยู่ในน้ำ
0: อยู่ในน้ำใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมถึงไม่แล้วสุสาครก็ว่ายน้ำได้อะทำไมไม่เลี้ยงเองเพราะอะไรลูก
4: ดำน้ำไม่ได
0: ้เพราะอะไรนะ
4: ดำน้ำ
0: ไม่ได้จริงๆเขาดำน้ำได้นะเขาเล่นน้ำเก่งมาก สาเหตุที่นางเงือกเลี้ยงไม่ไหวก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมคือมาไกลได้มากสุดก็คือแค่ริมชายหาดนางเงือกก็เลยฝากให้กับพระฤาษีเนี่ยช่วยเลี้ยงให้หน่อยเลี้ยงให้เป็นลูกเป็นหลานเลยพระฤาษีก็รับปากอ้าวเลี้ยงให้ก็ได้ตัวเองก็เป็นนักบวชแต่ก็ต้องมาเลี้ยงคนใช่ไหมก็เลี้ยงให้แล้วก็ถึงเวลาทำไงรู้ไหมถึงเวลากินนมก็อุ้มสุดสาครลงไปที่ริมชายหาดแล้วก็นางเงือกเนี่ยก็จะมาตามเวลาเช้ากลางวันเย็นเนี่ยมาให้นมลูกมาให้ที่ชายหาดแล้วก็อุ้มลงไปกินนมเสร็จก็เอาขึ้นมาบนฝั่งนะแต่สุดสาครดื้อไหมดื้อถึงเวลาพระฤาษีเนี่ยกำลังเข้าฌานอยู่อย่างเงี้ยหรือว่ากำลังสวดมนต์กำลังทำอะไรอย่างเงี้ยสุสาครก็จะแอบลงไปเล่นน้ำนะไปจับปลาไปขี่วัวขี่ควายนะในเรื่องเขาก็เล่าไว้แบบนั้นอ่ะทีนี้ไปดูตอนต่อมาไปดูตอนต่อมาอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3อยู่วันหนึ่งถึงเวลาสิทธาเท่าสำรวมเข้านั่งฌานกุมารหนีลงเล่นน้ำปล้ำปลาในวารีแล้วขึ้นขี่ขับขวางไปกลางชนอยู่วันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นลูกสิทธาแปลว่าอะไรรู้ไหมสิทธาสิทธาเท่าแปลว่าอะไรสิทธาคืออะไรสิทธาสิทธาคืออะไรลูกลองเดาสิคือตอบดังๆฤาษีคำว่าสิทธาในที่นี้ก็แปลว่าฤาษีนั่นเองนะตอนนี้เราเห็นคำศัพท์สองคำที่หมายถึงฤาษีแล้วก็คือคำว่าดาบทแล้วก็สิทธาใช่ไหมครับนะเพราะว่าในภาษากลอนเนี่ยก็จะมีการใช้คำที่หลากหลายมากจะไม่ได้ใช้คำซ้ำๆเดิมๆนะครับอ้าวต่อมาฤาษีทำอะไรลูกสำรวมเข้านั่งฌานนั่งฌานคืออะไร
1: นั่งสมาธิน
0: ั่งสมาธิดีมากแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเกิดอะไรขึ้นต่อพอนั่งสมาธิอยู
2: ่
0: กุมารในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงใครหมายถึงสุดสาครสุดสาครหนีไปไหนเอ่ย
2: อ้
0: าวไปเล่นน้ำแล้วก็ขับขี่ก็คือไปจับปลาไปขี่บนปลาแล้วก็ลงไปกลางทะเลนี่คือความซุกซนซนไหมในใครมีลักษณะนิสัยเหมือนสุดสาครบ้างในใครซนบ้างใครชอบแอบพ่อแอบแม่ไปเล่นน้ำมีไหมลูกไม่มีระวังให้ดีนะอันตรายนะอย่าไปไกลสายตาไม่เหมือนฤาษีนะลูกฤาษีเขายังนั่งฌานใช่ไหมสามารถดูได้ว่าสุดสาครหนีไปไหนแต่พ่อแม่เราดูได้ไหมไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นอันตรายนะลูกอ่ะต่อมาพอเข้าไปในเล่นน้ำต่างๆแล้วเนี่ยเด็กๆลองเดาสิว่าสุดสาครจะไปเจออะไร
2: ปลา
0: ไปเจอปลาแน่นอนแล้วไปเจออะไรอีกไปเจออะไรนะไปเจอม้านิลมังกรใช่ไหมลองอ่านต่อดูที่หน้า11นะบทกลอนบอกว่าพร้อมกันพอพบม้าหน้าเหมือนมังกรร้ายแต่กีบกายนั้นเป็นม้าหน้าชะงนหางเหมือนยางหางนาคปากคำรนกายพิกลกำยำดูดำนินเป็นยังไงลูกไปเจออะไรไปเจอม้าตัวหนึ่งนะรูปร่างเป็นยังไงลูกเหมือนอะไรมีหน้าเนี่ยเป็นม้าใช่ไหมแต่ว่าเป็นไงรูปร่างเหมือนอะไร
2: มังกร
0: หน้าเหมือนมังกรใช่ไหมมีหน้าเนี่ยแต่ว่าหน้าเหมือนมังกรใช่ไหมกีบกายนั้นเป็นม้าก็คือร่างกายแล้วก็มีเท้าเนี่ยเห็นไหมกีบก็คือเท้าของม้าตรงนี้เป็นม้ารูปร่างก็เป็นม้าแต่หน้าตาเนี่ยเป็นมังกรนะหน้าฉงนก็คือหน้าเป็นไงทำไมมันดูแปลกจังเลยนะหางเหมือนอย่างหางหน้าหางเหมือนอะไรลูกหางนาคคำว่านาคก็คือคล้ายๆกับอะไรเด็กๆรู้จักมังกรหรือนาคหรืออะไรพวกนี้ไหมที่มันมีหางเหมือนปลาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นปากคำรนแปลว่าอะไรลูกคำรนปากเวลาม้าเขาส่งเสียงมันต้องเป็นยังไงอุ้ยถ้าอันนั้นม้าบ้านเราแต่ม้ามังกรเนี่ยคำรามคำรนแปลว่าอะไรลูกคำรามส่งเสียงดังกระทึกกึกก้องออกมา เหมือนเป็นการขู่เป็นการทำให้น่ากลัวนะอันนี้คือม้านินมังกรมีลักษณะดุร้ายมากนะครับอ้าวทีนี้ต่อมากายพิกลกำยำดูดำนินร่างกายเป็นยังไงลูกมีความแปลกใช่ไหมคำว่าพิกลแปลว่าผิดปกติหรือแปลกออกไปร่างกายเป็นยังไงกำยำแปลว่าอะไรกำยำแข็งแรงเก่งมากกำยำก็คือแข็งแรงนะดูดำนินแปลว่าอะไรร่างกายสีอะไรลูก
2: ส
0: ีดำเหมือนกับนินคำว่านินก็คือเป็นการเปรียบว่าเหมือนพลอยชนิดหนึ่งที่มีลักษณะสีดำนะเขาก็เปรียบร่างกายของม้านินมังกรเนี่ยเป็นสีดำเหมือนกับสีของนินนั่นเองนะอ่ะต่อมาเราได้คำศัพท์หลายคำแล้วนะทีนี้พอพบม้านินมังกรแล้วนักเรียนคิดว่าสุดสาครกลัวไหมกลัวหรือไม่กลัวทำไมถึงไม่กลัวถ้าเป็นเราจะกลัวไหมลูกหนูไม่กลัวเลยเหรอหนูไปเจอสัตว์ที่มันดุร้ายขนาดนั้นแล้วหน้าตาแปลกประหลาดมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเราจะจับไหมแต่สุดสาครเนี่ยมีความคิดว่าอยากได้นะอ้าวไปต่อกันเลยไปต่อบทต่อมาหลังจากที่ม้านิ่งมังกรพบกับเอาไม่ใช่สิสุดสาครพบกับม้าหรือว่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยก็รีบกลับไปบอกใครลูกไปบอกพระเจ้าตาหรือว่าพระฤาษีใช่ไหมแล้วทีนี้พระเจ้าตาเนี่ยนั่งฌานอยู่ก็รู้เลยว่าม้าตัวนี้เป็นไงมีฤทธิ์มากนะแล้วก็คิดว่าดีแล้วแหละเดี๋ยวจะจับให้มาจับม้าตัวนี้ให้กับสุดสาครเพื่อเอาไว้เป็นพาหนะคู่กายเป็นเหมือนของวิเศษให้สุดสาครไปเลยจุดประสงค์ของพระฤาษีบอกว่าต้องเอาไปให้ตามหาใครลูกพระบิดาก็คือใครพระบิดาของสุดสาครคือใครนั่นแหละพ่อนั่นแหละพ่อเป็นใครชื่อว่าอะไรพระอภัยมณีตอนนี้พระอภัยมณีไปไหนไปรบนะกับเมืองตัวเองเพื่อไปรบพระเจ้าตาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ม้านี่แหละพาไปหาพ่อไปตามหาพระบิดาแล้วก็เลยพระเจ้าตาก็เลยเรียกให้สุดสาครเนี่ยมาเรียนมนต์มาร่ายมนต์ต่างๆเรียนเพื่อที่จะไปจับม้านินมังกรเองถามว่าเพราะอะไรถึงให้ไปจับเอง
1: ม้านินมังกรจะได้เชื่อ
0: จะได้เป็นไงลูกลองคาดการดูซิว่าทำไมพระเจ้าตามีก็มีฤทธิ์เหมือนกันทำไมไม่จับมาให้เลยเพราะอะไรเพราะว่าจะได้คุ้นชินใช่ไหมว่าอ๋อนี่คือเขาจะต้องอยู่ด้วยกันใช่เปล่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความอดทนแล้วก็ให้เขาได้ใช้ความพยายามในการร่ำเรียนหนังสือเนี่ยนักเรียนลองดูนะการไปไล่มนไปนั่งเรียนต่างๆเนี่ยสุสาครใช้เวลามากใช้ความมุ่งมานะอดทนเพื่อที่จะเอามนอันเนี้ยไปร่ายแล้วก็จับม้านินมังกรเองให้ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคุณลักษณะของสุสาครได้เหมือนกันนะเขาก็สามารถเด็กๆคิดว่าเขาจะจับสำเร็จไหม
2: สำเร็จ
0: สำเร็จเพราะอะไรลูกเพราะสุสาครมีความอะไรมีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเรียนมนเพื่อที่จะเอาไปจับม้านินมังกรนะอ่ะสุดท้ายได้ไหม
2: ได
0: ้จับได้เรียบร้อยจับม้านินมังกรได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลองดูต่อนะพอจับได้สำเร็จเด็กๆดูที่หน้า13เปิดไปบทนี้บทที่อยู่บนหน้าจอหน้า13บอกว่าพระนักสิทธิ์พิสดูเป็นครูพักเอาอ่านพร้อมกันหัวร่อคักรูปร่างมันช่างขันเมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันกำลังมันมากนักเหมือนยักษ์มารกินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้มันทำได้หลายเล่อไอเดรัจฉานเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนเจ้าได้มาพาหนะตัวนี้ไว้จะพ้นภัยพินโยสโมสร ให้ชื่อว่าม้านิน

0: ังกรจงถาวรภูลสวัสดิ์แก่นัดดาเป็นยังไงเอ่ยบทนี้กล่าวถึงอะไรลองจับใจความดูซิบทนี้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงใครลูกกล่าวถึงม้านีนมังกรลองดูซิพระนักศิษย์พิษะดูเป็นครูพักพระนักศิษย์คือใครคือใครนะฤาษีเก่งมากเห็นไหมเราได้คำศัพท์ที่หมายถึงฤาษีคำกี่คำลูก3คำนะก็คือคำว่าดาบทสิทธาแล้วก็นักศิษย์พระฤาษีเนี่ยดูตัวรูปร่างของม้านินมังกรแล้วก็หัวร่อหัวร่อแปลว่าอะไรหัวร่อหัวร่อก็คือแปลว่าหัวเราะนะเป็นคำที่อยู่ในกลอนนะครับอันนี้อ่ะรูปร่างมันช่างขันใช่ไหมทำไมถึงขำอ่ะทำไมถึงหัวเราะรูปร่างของม้านินมังกรเพราะอะไรเป็นยังไงลูกมันน่ากลัวใช่ไหมแล้วก็มันเป็นยังไงเมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันในหนึ่งตัวเนี่ยมีหลายอะไรผสมพันธุ์กันมีสัตว์หลายตัวใช่ไหมมาผสมพันธุ์กันแล้วก็เกิดเป็นม้านินมังกรนะกำลังมันเป็นยังไงกำลังของม้านินมังกรเป็นไงลูกกำลังมันมากนักเหมือนยักษ์มารเปรียบกับกำลังของใครของยักษ์แสดงว่ามีกำลังมากมายมหาศาลนะม้านินมังกรกินอะไรเป็นอาหารกินอะไรกินโคนก็ได้กินอะไรได้อีก
1: ป
0: ูปลากินอะไรได้อีกกินได้หลากหลายเลยใช่ไหมกินคนได้กินสัตว์ก็ได้แล้วก็กินพืชก็ได้นะมันทำได้หลายอย่างเลยอ้ายเดรัจฉานก็คือเดรัจฉานเนี่ยจะเป็นคำที่เขาไว้ทำอะไรลูกบอกว่าเป็นสัตว์ประเภทเดรัจฉานก็คือสัตว์ที่เคลื่อนที่โดยใช้ท้องขนานกับพื้นนะสัตว์ประเภทไหนบ้างที่ใช้ท้องขนานกับพื้นก็อย่างเช่นหมาใช่ไหมเวลาเขาเคลื่อนที่เนี่ยท้องเขาจะขนานกับพื้นนะงูหมูหมาวัวควายอะไรพวกนี้สัตว์สี่เท้าเขาจะเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับอ้าวตอบมาอะไรอีกเขี้ยวเป็นเพชรอ่ะเขี้ยวของม้านินมังกรเป็นอะไร
1: เป็นเพชร
0: แล้วเกร็ดเนี่ยลำตัวปกติลำตัวของม้ามีเกร็ดไหมลูกหรือเป็นแค่ขนเฉยเป็นอะไรนะลำตัวม้าเป็นแค่ขนใช่ไหมแต่ม้านินมังกรมีอะไรมีอะไรนะมีเกร็ดเพราะว่าผสมพันธุ์กับมังกรก็จะมีเกร็ดเป็นนินเกร็ดสีอะไรเอ่ยสีดำแล้วก็มีลิ้นเป็นปานลิ้นก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสีที่คาดเอาไว้เป็นนักเรียนรู้จักปานไหมก็คือตำหนิมีลิ้นมีตำหนิประมาณนั้นถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนเอาของมีคมไปฟันไปฟาดไปฆ่าตายไหม
1: ไม่ตาย
0: ไม่ได้ไม่ตายนะเจ้าได้ม้าพาหนะตัวนี้ไว้ก็คือสุดสาครได้ม้ามาแล้วจะพ้นภัยพินโยสโมสรคำว่าพินโยสโมสรก็คือพอได้ม้ามาอยู่คู่กายแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นไงดียิ่งขึ้นไปพินโยแปลว่ายิ่งขึ้นไปนะก็ทำให้เราแบบอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่ามีของวิเศษมาอยู่คู่กายนะครับเมื่อเดินทางหรือไปร่วมชุมนุมไปรบไปอะไรอย่างเงี้ยกับผู้คนหลากหลายเนี่ยคำว่าสโมสรก็คือเมื่อไปร่วมชุมนุมกันเนี่ยก็คือเปรียบกับการไปออกรบหรือไปทำอะไรกับคนหลายคนก็จะทำให้เขาแบบว่าปลอดภัยนะถ้ามีม้ามังกรคู่กายอันนี้ก็คือได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอ้าวทีนี้ต่อมาให้ชื่อว่าม้านินมังกรใช่ไหมใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้
1: ฤ
0: า
1: ษ
0: ีฤาษีแล้วก็ให้เป็นอาวุธไม่ใช่อาวุธเป็นพาหนะคู่กายนะจงถาวรภูลสวัสดิ์แก่นัดดาก็คือให้อยู่ด้วยกันแบบถาวรหรือว่ายืนยงคงทนตลอดไปประมาณนั้นแล้วก็คำสุดท้ายแก่นัดดาให้ม้านินมังกรแก่ใครลูกนัดดาแปลว่าอะไรนัดดาลองเดาดูซิว่าพระฤาษีกับสุสาครเป็นอะไรกัน
1: เป็นหลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมดังนั้นคำว่านัดดาจะแปลว่า
1: หลา
0: ลานเก่งมากนะอันนี้ก็เป็นที่เด็กๆได้เรียนรู้ในบทกลอนที่คุณครูพยายามเลือกมานะครับลองช่วยกันอธิบายอ้าวทีนี้มาสรุปใจความสำคัญแล้วก็ทบทวนดูหน่อยซิว่าจากที่อ่านมาทั้งหมดที่คุณครูเล่ามาด้วยเด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันตอบคำถามด้วยเนี่ยเป็นยังไงม้านินมังกรมีลักษณะเด่นอย่างไรมีอะไรนะมี

0: เขี้ยวอะไรนะมีเขี้ยวเพชรมีอะไรอีกเกล็ดเป็นอะไรลูกเกล็ดเป็นนิลก็คือสีดำแล้วก็มีลิ้นเป็นอะไรลิ้นเป็นปานแล้วม้านิลมังกรกินอะไรเป็นอาหารกินโคนกินอะไรอีกปูปลาก็คือสัตว์ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงคือใบไม้นะม้านิลมังกรมีเพศไหม
1: ไม
0: ่มีเพศนะในบทร้อยกองบอกว่าไม่มีเพศแล้วก็สุดท้ายสุสาครจับม้านิลมังกรได้ยังไงใครเป็นคนพาไปจับไปเองหรือพระเจ้าตาพาไปไปเองไปโดยอะไรลูกไปโดยอะไรไปโดยได้รับมนต์วิเศษจากใครจากฤาษีเป็นคนสอนมนต์ให้ใช่ไหมแล้วก็ไปจับมาจนสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวตอนแรกก็คือตอนกำเนิดสุดสาครสรุปว่าพอสุดสาครเกิดมาแล้วเนี่ยได้อะไรมาเป็นของขวัญ นะพระพรหมณีฝากอะไรไว้ให้ฝากอะไรลูกอุ้ยใครจำได้บ้างครูมีรางวัลให้ฝากอะไรฝากปิ่นปักผมแล้วก็แหวนนะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็ได้ม้านิลมังกรเป็นของวิเศษอีกใช่ไหมพระเจ้าตาเป็นคนร่ายมนต์แล้วก็ให้จับไปอ่ะทีนี้คุณครูขอฝากใบงานให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมได้นะใบงานวันนี้คือใบงานที่4เรื่องเพื่อนคู่คิดพิชิตใจความให้เด็กๆลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มตัวเองนะแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถตอบคำถามจากเรื่องได้หรือเปล่าใบงานที่4นะครับเพื่อนคู่คิดพิชิตใจความเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วดูนะลูกมีคำถามทั้งหมด10ข้อนะไปอ่านคำถามให้ดีแล้วก็ตอบคำถามมาคิดว่าตอบได้ไหมเป็นแบบตอบสั้นๆได้ไหมลูกได้ไม่ยากคุณครูสอนแล้วก็เล่ามาหมดแล้วแล้วก็ฝากให้เด็กๆกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่หน้าแรกเลยใช่ไหมจนถึงหน้าที่13ที่เราจบตอนนี้เอาไว้นะครับอ่ะฝากให้เด็กๆปลายทางด้วยนะครับไปตอบคำถามมาทั้งหมด10ข้อแล้วก็ชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของพระอภัยมณีอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ทุกคนได้มอบหมายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมาพูดคุยกันก่อนที่จะจากกันไปนะครับสรุปบทเรียนวันนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องพระอภัยมณีใครเป็นผู้แต่งครับเรื่องนี
2: ้
0: สุนทรภู่ใช่ไหมเมื่อเรียนจบแล้วเด็กๆได้ข้อคิดไหมลูกได้ไหมได้ข้อคิดแล้วได้ความรู้สึกอะไรบ้างในใครมีความรู้สึกใครอยากจะอธิบายความรู้สึกตัวเองที่ว่าเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วตอนนี้มีไหมมีความรู้สึกยังไงสนุกไหมเอาชัดชานชัดชานตอบเลย
3: ที่คุณครูเล่าแล้วเพลินครับ
0: เพลินให้แสดงว่าเราเพลิดเพลินไปกับเรื่องใช่ไหมและสนุกไหมชัดชาน
3: สนุกครับ
0: ชัดชานได้ข้อคิดบ้างไหมครับ
3: ได้คร
0: ับ ได้ข้อคิดว่าอะไรบ้างบอกเพื่อนๆได้ไหมได้จากตอนไหนข้อคิด
3: สุสาครอยู่ในท้องนางเงือกกี่เดือนครับ
0: อ๋อก็คืออยู่กี่เดือนนะ
3: 10เดือน
0: จริงๆแล้วอันนั้นเป็นความรู้นะลูกถ้าเป็นข้อคิดเนี่ยเราต้องได้จากลักษณะหรือว่าพฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเห็นได้ว่าพระฤาษีเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาไหม
2: มี
0: เมตตาทั้งอุตส่าห์ทำคลอดให้อุตส่าห์เลี้ยงดูสุสาครให้แล้วก็สอนหนังสือให้ด้วยมอบของวิเศษให้ต่างๆอีกใช่ไหมเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาและอีกอย่างหนึ่งนะนางเงือกเนี่ยรักลูกไหมรักถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นปลาคลอดไว้กับพระฤาษีแล้วยังต้องมาให้นมลูกทุกเช้าทุกเย็นตามเวลาแล้วก็รักเขาก็รักลูกนะนี่เป็นข้อคิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเราจะเห็นว่าสุสาครเนี่ยมีคุณลักษณะที่ดีก็คือเป็นคนตั้งใจใช่ไหมเป็นคนพยายามพระเจ้าตาสอนหนังสือสอนมนต์ต่างๆก็ร่ำเรียนจนสามารถเอาชนะได้ก็คือไปจับสุดสาขไปจับม้านิลมังกรมาเป็นพาหนะคู่กายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปบทเรียนของวันนี้นะเดี๋ยวเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนปลายทางไปอ่านทบทวนมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณครูขอให้อ่านมาล่วงหน้าในชั่วโมงต่อไปเราจะได้มาคุยกันได้สนุกสนานมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ฝากให้ คุณครูปลายทางช่วยเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีดำๆมาเช่นเคยแล้วก็ใบงานที่5เรื่องชวนอ่านชวนคิดนะครับเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องพระอภัยมณี2นั่นเองครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้พบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบ
2: ตั้งมั่นปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
4: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าจากเมื่อวานเราเรียนในเรื่องของอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะในเมื่อวานนักเรียนเรียนในเรื่องของอะไรกันมาเอ่ยจำได้ไหมคะเป็นการบวกจำนวนนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะเป็นการบวกจำนวนที่มีหลายหลักสำหรับวันนี้ล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูซิในวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะ
1: การลบจำนวนที่มีหลายหล
0: ัก การลบจำนวนที่มีหลายหลักซึ่งการบวกและการลบนักเรียนคิดว่านักเรียนเคยเจอในชีวิตประจำวันไหมนักเรียนนำไปใช้อย่างไรเอ่ยในชีวิตประจำวันของตนเองถ้าเป็นการบวกก่อนนักเรียนนำการบวกไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้อย่างไรบ้างถ้าเป็นการบวกไหนเดี๋ยวตอบให้เพื่อนๆคนอื่นลองฟังคำตอบเหมือนกันนะว่าจากที่คนโปรจะตอบเนี่ยตรงกับที่เราเคยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่คนโปรเอาการบวกก่อนครับ
2: ซื้อขนมครับ
0: ซื้อขนมเช่นอะไรเอ่ยเช่นถ้าหนูซื้อน้ำ5บาทแล้วก็ซื้ออะไรอีกซื้อขนมอีก10บาทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ
2: 15บาท
0: 15บาทนี่คือการบวกถูกต้องไหมคะ

แล้วถ้าเป็นการลบล่ะการลบคิดว่าเราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไหมคะการลบใช้อย่างไรเอ่ยถ้าเป็นการลบการบวกไม่คือการซื้อของหลายอย่างนำมารวมกันหรืออีกหนึ่งอย่างสิ่งสำคัญของการบวกคือการออมเงินใครออมเงินบ้างเอ่ยในห้องนี้นักเรียนทุกคนต้องออมเงินนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของคุณครูเลยนะคะการออมเงินก็จะเป็นการบวกจำนวนเงินของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นการลบเช่นวันนี้ได้เงินมาโรงเรียน20บาทตอนเช้านำไปซื้ออาหารเช้ากิน10บาทเหลือเงินกี่บาท10บาทเห็นไหมทั้งการบวกและการลบเราใช้ในชีวิตประจำวันของเราตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับการลบวันนี้ที่เราจะเรียนเป็นการลบจำนวนที่มีเพราะว่าชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราเนี่ยเราเรียนจำนวนที่มีหลักที่มากขึ้นดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้จะให้นักเรียนนะคะหาผลลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและแสดงวิธีทำได้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องเมื่อวานที่เราเรียนไปแต่เปลี่ยนเป็นการอะไรแทนคะวันนี้การลบนะคะ1นักเรียนจะแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคำตอบได้และสิ่งสำคัญอีก1อย่างที่ฝากไปคืออยากให้นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดังนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูแพลวมีสถานการณ์นะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเกี่ยวกับการลบของเรานะคะเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ของคุณครูแพลวพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากสถานการณ์ที่มีให้คือลุงดำเพาะกล้าไม้ไว้ 2,410 ต้นแต่มีการขายไป 1,575 ต้นโจทย์ถามว่าลุงดำเหลือกล้าไม้กี่ต้นจากการอ่านแล้วคุณครูแพรถามหน่อยนักเรียนคิดว่าหลังจากขายไปแล้วเนี่ยกล้าไม้อะของลุงดำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงคะลดลงเพราะเป็นการขายไปนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเพื่อให้รู้ว่าแนวทางหรือวิธีการของการดำเนินการของเราจะเป็นอย่างไรจากข้อนี้นะคะเมื่อลุงดำขายกล้าไม้ไปแล้วจะเห็นได้ว่าจำนวนกล้าไม้ที่มีอยู่จะลดลงคุณครูแพรอยากทราบหน่อยแล้วถ้าเราอยากจะหาล่ะอยากจะหาคำตอบหน่อยว่าที่โจทย์ถามว่าลุงดำเหลือกล้าไม้กี่ต้นนักเรียนคิดว่าหาคำตอบได้อย่างไรคะจากโจทย์บอกว่าลุงดำเหลือกล้าไม้กี่ต้นนักเรียนว่ามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรไหนลองตอบพร้อมกันก็ได้คิดว่าทำอย่างไรเอ่ย
1: ลบ
0: นำอะไรมาลบกันเอ่ย
1: 2,410
0: นำ 2,410 ลบกับอะไรคะ
1: 1,575
0: แบบนี้นักเรียนทราบวิธีการดำเนินการแล้วแต่คุณพี่บอกวิธีการหาเดี๋ยวเรามาลองดูซิ 2,410 ต้นหมายถึงเพราะกล้าหรือกล้าไม้ที่ลุงดำมีอยู่นำมาลบด้วยนะคะที่ขายไปถูกต้องไหมคะหรืออีกแบบนึงคือการนำกล้าไม้ที่ขายไปไปลบออกจากกล้าไม้ที่มีอยู่ก็ได้หลังจากนั้นคุณครูแพลบอกเดี๋ยวคุณครูแพลมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตามที่นักเรียนบอกไหนขอประโยคสัญลักษณ์อีกรอบสิคะคิดว่าประโยคสัญลักษณ์จะได้เป็นอะไรเอ่ย เท่ากับเท่าไรหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะคะการอ่านประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นการลบนักเรียนฟังคุณแพลวดีๆนะคะเราจะอ่านว่า 2,410 ลบด้วยขอมีคำว่าลบด้วยนะคะลบด้วย 1,575 เท่ากับเท่าไรนะคะเพราะการที่เรามีเครื่องหมายลบเนี่ยเราต้องพูดว่าลบด้วยเพื่อทราบว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งและตัวไหนเป็นตัวลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่มีในนักเรียนดูหน่อยจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนไหนที่นักเรียนคิดว่าเป็นตัวตั้งคะ
1: 2,410
0: จะเป็นตัวตั้งแล้วตัวลบล่ะคะ 1,575 จะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อวานเป็นการบวกจะเป็นจำนวนที่1กับจำนวนที่2แต่วันนี้เป็นการลบนะคะการลบตำแหน่งสำคัญระหว่างตัวตั้งกับตัวลบนะคะดังนั้นนักเรียนต้องทราบก่อนว่าจำเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบซึ่งสามารถสลับที่กันได้

0: คะนักเรียนคิดว่า
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นการลบสำคัญนะคะนักเรียนจะต้องทราบดังนั้นในข้อแรกคุณครูแพรบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้ตารางมาช่วยก่อนนักเรียนคิดว่าการลบของเรามีหลักการอย่างไรเอ่ยถ้าเราอยากจะลบอันดับแรกต้องทำอย่างไรเลยคิดว่ายังต้องตั้งหลักให้ตรงกันก่อนดังนั้นครูแพรนำตารางมาหลังจากนั้นเริ่มแรกเรานำตัวตั้ง2410มาเขียนก่อนคุณครูแพรนำ2410มาเขียนจะเห็นว่าถ้าใช้ตารางเนี่ยคุณครูแพรเขียนตัวเลขเนี่ยแต่ละหลักทีละช่องหลังจากนั้นนำตัวลบคืออะไรนะคะ1575มาใส่ให้ตรงกับตัวตั้งโดยหลักจะต้องตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10หลักร้อยตรงหลักร้อยและหลักพันตรงหลักพันเมื่อหลักตรงกันแล้วนะคะข้อนี้ดำเนินการเป็นการลบคุณครูแพรก็ใส่เครื่องหมายลบให้หลังจากนั้นนักเรียนที่ว่านอกจากหลักตรงกันแล้วขั้นตอนต่อไปเราเริ่มจากหลักอะไรดีในการลบจะคล้ายๆกับการบวกเลยแต่ต้องเริ่มโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนนั่นก็คือหลักอะไรคะหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเวลานักเรียนจะลบนักเรียนก็ต้องนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบถูกต้องไหมคะดังนั้นหลักหน่วยของเรานำอะไรมาลบกันเอ่ยนำศูนย์ลบด้วย5ศูนย์ลบด้วย5ได้ไหมคะทำไมถึงไม่ได้เอ่ยเพราะศูนย์น้อยกว่าดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ตัวตั้งของนักเรียนน้อยกว่าตัวลบจะเห็นได้ว่าการลบของเราเนี่ยลบไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราจึงหาผลลบไม่ได้เราทำอย่างไรดีนักเรียนคิดว่าไปกระจายถ้าเราอยู่ที่หลักหน่วยนักเรียนคิดว่าเราไปกระจายจากหลักอะไรมาคะเราจะไปกระจายจากหลัก10ในหลัก10มีอยู่เท่าไหร่คะของตัวตั้งนักเรียนดูดีๆนะคะเราต้องไปยืมของตัวตั้งนะคะดังนั้นในหลัก10ตัวตั้งมีอยู่1 10กระจายมาให้หลักหน่วยดังนั้นจาก1 10กระจายไปในหลัก10เหลือเท่าไหร่ก่อนในหลัก10ก็จะเหลือ0เพราะกระจายไป1 10จึงมีค่าเท่ากับ0ในหลักหน่วยได้มาจากหลัก10 1 10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ10หน่วยถูกต้องไหมคะ1 10มีค่าเท่ากับ10หน่วยดังนั้นในหลักหน่วยได้เพิ่มมาอีก10เดิมมีอยู่0ได้เพิ่มมาอีก10เป็นเท่าไหร่เอ่ย10เหมือนกันนะคะดังนั้นในหลักหน่วยจะมีค่าเป็น10พอเรากระจายเสร็จเราจะเห็นได้ว่าจำนวนในหลักที่เราต้องการลบเนี่ยได้มาเพิ่มสามารถลบได้แล้วเราก็ไปต่อเลยเราจึงนำหลักหน่วยที่เป็น10ลบด้วย5 10ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ในหลักอะไรด้วย5ในหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพรต้องใส่5ในหลักหน่วยพอเราลบหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักถัดไปคิดว่าเราต้องไปลบที่หลักอะไรกันคะหลัก10ดังนั้นไปต่อที่หลัก10หลัก10ตอนนี้เป็นเลขอะไรแล้วของตัวตั้งเราจะต้องดูจำนวนที่เราหักให้เขาไปแล้วที่เรากระจายไปดังนั้นในหลัก10จะเป็นเลข0เรานำ0ลบด้วย7ได้ไหมคะในหลัก100 10ลบด้วย70ไม่ได้ดังนั้นในหลัก10ต้องไปกระจายจากหลักอะไรมาอีกคะหลักร้อยดังนั้นนักเรียนต้องไปดูหลักร้อยของตัวอะไรด้วยของตัวตั้งหรือตัวลบจะต้องไปที่หลักร้อยของตัวตั้งหลักร้อยของตัวตั้งเป็นเลข4นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกันเลยคะเป็นเลข4กระจายไปให้หลัก10เหลือเท่าไหร่คะในหลักร้อยพอเวลากระจายแล้วจะลดลงไป1เหลือ3 100มีค่าเท่ากับกี่10100จะมีค่าเท่ากับ10 10ดังนั้นเดิมหลัก10มีอยู่0ได้เพิ่มมาอีก10รวมเป็น10เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเราก็จะใส่แบบนี้ได้เลยหรือนักเรียนบางคนบอกจะขีดแล้วก็เขียนเลข10ข้างบนได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นตอนนี้ในหลัก10ของเรามีอยู่10 10ลบกับ70ลบได้ยังคะลบได้แล้วเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวลบเอาไหนลบให้หน่อย10 10ลบด้วย70เหลือกี่10คะ30เหลือ30ดังนั้นเราจะใส่3ในหลัก10ต่อไปกันที่หลักอะไรดีคะหลักร้อยไหนหลักร้อยตอนนี้เป็นเลขอะไรเอ่ย3ตัวตั้งเป็นเลข3 300ลบด้วย500ได้ไหมคะทำไมไม่ได้คะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็คือ3น้อยกว่า5ดังนั้นถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ไปทำอย่างไรต่อไปกระจายจากหลักอะไรแล้วคราวนี้หลักพัน

ักพันมีกี่พันคะตอนนี้ในหลักพันมีอยู่2พันกระจายไปให้หลักร้อยดังนั้นในหลักพันเหลือเท่าไหร่คะเวลากระจายลดลงไป1จาก2จึงลดลงไป1เหลือ1,000 1,000มีค่าเท่ากับกี่ร้อยนะคะ

1300 1300ลบด้วย500เหลือเท่าไหร่คะเหลือ800ดังนั้นเราจึงใส่8ในหลัก100เราแล้วหลักสุดท้ายที่เราต้องลบคือหลักอะไรเอ่ยหลักพันนักเรียนดูหน่อยหลักพันนำอะไรมาลบกันคะนํา1ลบด้วย1 1ลบด้วย 1,000 เหลือเท่าไหร่คะเหลือ 0,000 คราวนี้นักเรียนสังเกตก่อนถ้าเราจะใส่0ก็ไม่ผิดแต่ 0,000 เป็นหลักสุดท้ายที่เราลบแล้วดังนั้นเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราพอเราลบครบทุกหลักแล้วคำตอบของข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย835ดังนั้นข้อนี้ลุงดำของเราเหลือก้าไม้กี่ต้นคะ835ต้นดังนั้นครูแพรบอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่เรามีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนอาจจะใช้การประมาณที่นักเรียนเคยเรียนไปก็ได้หรือการตรวจสอบความถูกต้องของการลบเนี่ยเรามีอีกหนึ่งวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการลบเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการนำผลลบบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งถูกต้องไหมคะนักเรียนยังจำกันได้ไหมเอ่ยเคยเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3มาแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยการตรวจสอบความถูกต้องของการลบนะคะเราสามารถหาได้โดยการนำผลลบบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นคุณครูบอกเดี๋ยวมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหน่อยข้อนี้ผลลบเป็นอะไรนะคะ835ตัวลบเป็นอะไรนะคะตัวลบ1575คุณครูแพรบอกนำผลลบบวกกับตัวลบพอบวกแล้วถ้าเท่ากับ2410จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช้วิธีนี้ก็ได้หรือใครจะไปลองใช้วิธีการประมาณได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนักเรียนมาช่วยกันดูหน่อยข้อนี้ถ้าเราอยากจะบวกเราเริ่มบวกจากหลักไหนนะจำได้ไหมคะหลักหน่วยนำอะไรมาบวกกัน5บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย10เดี๋ยวเราจะใส่0แล้วทด1ไว้ในใจต่อไปไปบวกกันต่อที่หลักอะไรคะหลักหน่วยเสร็จแล้วไปบวกต่อที่หลัก10หลัก10นำอะไรบวกกัน3บวก7ได้เท่าไหร่คะ10เมื่อกี้มีทด1ในใจรวมเป็น11ดังนั้นเราใส่1แล้วทด1ไว้ในใจต่อไปไปต่อที่หลักอะไรหลัก100นำอะไรมาบวกกันคะ8บวกกับ5ในหลัก100ได้เท่าไหร่เอ่ย8บวก5 13มีทด1ในใจอีกรวมเป็น14ใส่4แล้วทด1ไว้ในใจไปดูต่อที่หลักอะไรคะหลักพันจำนวนนี้ไม่มีนั่นคือ0บวก1 0บวก1ได้1มีทด1ในใจอีกรวมเป็น2ดังนั้นใส่2อย่าลืมต้องใส่อะไรด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพราะจำนวนของเรามากกว่า3หลักดังนั้นคำตอบผลบวกที่ได้คือ 2,410 ตรงกับตัวตั้งไหมคะตรงดังนั้นข้อนี้พวกเราคิดถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะดังนั้นวิธีการตรวจสอบสามารถทำได้เช่นเดียวกันจากสถานการณ์นี้เดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนลองช่วยกันลบจำนวนที่มีหลายหลักหน่อยมาดูโจทย์แรกของคุณครูแพลวเลยอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะอย่าลืมการลบเราจะมีคำว่าลบด้วยโอเคไหมคะดังนั้นนะคะจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนสังเกตก่อนอะไรเป็นตัวตั้งคะจำนวนไหนเป็นตัวตั้ง46,714จำนวนไหนเป็นตัวลบคะ28,614เก่งมากมากเลยอันดับแรกนักเรียนรู้แบบนี้แล้วเราจะแสดงวิธีการลบโดยการนำไปตั้งลบนักเรียนนำตัวตั้งมาเขียนก่อนหลังจากนั้นนำตัวลบมาเขียนให้ตรงการโดยเขียนให้ตรงกับหลักของตัวตั้งที่เรามีพอเป็นการแสดงวิธีทำเราจะขีดเส้นใต้ตัวลบ1ครั้งแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบหลังจากนั้นเราเริ่มลบจากหลักไหนนะคะหลักหน่วยไหนนักเรียนพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันคะ4ลบด้วย4 4ลบด้วย4ได้4ลบด้วย4นะคะเหลือ0ดังนั้นเราจึงใส่0ในหลักหน่วยให้ตรงกับตัวตั้งและตัวลบแบบนี้ต่อไปไปกันที่หลักอะไรคะหลัก10นะคะขอให้นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกันกับนักเรียนต้นทาง

0: นะคะเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนเข้าใจกันแล้วหรือไม่นะคะอ่าในหลัก10นำอะไรมาลบกันคะ1ลบด้วย9 1ลบด้วย9ลบได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมถึงไม่ได้คะเพราะว่า1น้อยกว่า9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่ได้ดังนั้น1ทำอย่างไรดีในหลัก10ไปกระจายจากหลักอะไรมาคะหลักร้อยดังนั้นในหลักร้อยตอนนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยนักเรียนหลักร้อยเป็นเลข7กระจายไปให้หลัก10ในหลักร้อยเหลือ6ก่อนนะคะในหลักร้อยจะเหลือ6ในหลัก10ไปได้จากหลักร้อยมัน100ซึ่ง100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ10 10ดังนั้นเดิมมีอยู่1ได้เพิ่มมาอีก10รวมเป็น11ดังนั้นนักเรียนก็ขีดค่าแล้วก็ใส่เป็น11ได้เลยนะคะคราวนี้นักเรียนก็นํา11ลบด้วย9 11ลบด้วย9เหลือเท่าไหร่คะ2ดังนั้นเราจึงใส่2ในหลัก10ต่อไปไปกันต่อที่หลักอะไรคะหลักร้อยขอให้นักเรียนต้นทางตอบทุกคนแล้วก็นักเรียนปลายทางตอบทุกคนนะคะในหลักร้อยนำอะไรมาลบกันเอ่ยนำ6ลบด้วย6 6ลบด้วย6ลบได้ไหมลบได้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0เราจึงใส่0ในหลักร้อยต่อไปไปต่อที่หลักอะไรคะหลักพันนำอะไรมาลบกันเอ่ย6ลบด้วย8 6ลบด้วย8ลบได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า6น้อยกว่า8คือตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่ได้ดังนั้นทำอย่างไรดีคะนักเรียนไปกระจายเราอยู่กันที่หลักพันหลักพันไปกระจายจากหลักอะไรมาก่อนหลักหมื่นเอาไปสังเกตหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นเลขอะไรอีกเลข0กระจายให้เพื่อนได้ไหมคะจะหลักหมื่นกระจายมาให้หลักพันไม่ได้ดังนั้นทำอย่างไรดีนักเรียนคิดว่าหลักหมื่นก็ไปกระจายมาจากหลักแสนก่อนดังนั้นตอนนี้เราไปกระจายกันที่หลักแสนในหลักแสนเป็นเลข4กระจายมาจาก 400,000 จึงเหลือเท่าไหร่คะจาก 400,000 เหลือเป็น 300,000 กระจายมาให้หลักหมื่นหลักหมื่นจาก0ได้เพิ่มจาก 100,000 มารวมเป็นเท่าไหร่คะ 100,000 เพราะ 100,000 มีค่าเท่ากับ 100,000 ดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น 100,000 แบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อกี้ในหลักพันไปกระจายจากหลักหมื่นคราวนี้หลักหมื่นกระจายให้ได้ยังคะได้แล้วนะคะดังนั้นจากเดิมมีอยู่100,000จึงเหลือกี่หมื่นคะ90,000และกระจายไปให้หลักพัน10,000มีค่าเท่ากับกี่พันนะคะ10,000มีค่าเท่ากับ10,000เดิมมีอยู่6,000ได้เพิ่มมาอีก10,000รวมเป็น16,000ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่16แล้วเราก็จะลบกันในหลักพันได้16ลบด้วย8ให้เวลาคิดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักครู่นะคะ16ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่คะ
1: 8
0: เหลือ8ดังนั้นใส่8ในหลักพันต่อไปไปกันที่หลักอะไรเอ่ยหลักหมื่นไหนหลักหมื่นต้องนำอะไรมาลบกันแล้วต้องนำ9ลบด้วย8 9ลบด้วย8ได้เท่าไหร่คะ1ดังนั้นใส่1ในหลักอะไรเอ่ยหลักอะไรเอ่ยหลักหมื่นนะคะตอนนี้สุดท้ายไปต่อที่หลักอะไรคะหลักแสนนำอะไรมาลบกันคะ
1: 3ลบ2
0: นำ300,000ลบด้วย200,000 3ลบด้วย2เหลือ1ดังนั้นได้100,000เสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมต้องใส่อะไรด้วยใส่เครื่องหมายจุลภาคผลลัพธ์ของเราจะต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นคะถ้าเป็นการตั้งสัญญาวิธีทำเราจะขีดเส้นใต้ด้วย2เส้นไหนอ่านผลลัพธ์พร้อมกันหน่อยผลลัพธ์หรือผลลดของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ118,020เป็นผลลบหรือผลลัพธ์ของเรานะคะดังนั้นถ้านักเรียนได้มาแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อกี้ยังจำได้ไหมนำอะไรมาบวกกันนะนำผลลับบวกกับตัวลบจะต้องเท่ากับตัวตั้งเอาไหนอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าอยากตรวจสอบความถูกต้องต้องนำอะไรมาบวกกันนะคะผลลับ บวกตัวลบ
1: ต
0: ้องเท่ากับตัวตั้งดังนั้นข้อนี้คุณครูแพลวอยากตรวจสอบความถูกต้องต้องนำอะไรมาบวกกันเอ่ยผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะนักเรียน
1: 118,020
0: คุณครูแพลวต้องนำผลลัพธ์นะคะมาเป็น118,020บวกกับตัวลบไหนบวกกับอะไรคะ ถ้าผลบวกของเราเมื่อบวกกันแล้วจะต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งข้อนี้คุณครูแพลวได้ไปลองบวกมาให้นักเรียนแล้วนะคะพอบวกกันแล้วนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะจะเท่ากับ 46,714 ซึ่งผลบวกของคุณครูแพลวตรงกับอะไรเลยตรงกับตัวตั้งดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแน่นอนหรือนักเรียนจะใช้อีกหนึ่งวิธีคือการประมาณก็ได้นักเรียนลองดูคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นจำนวน 400,000 อันนี้ 200,000 กว่าๆ 300,000 พอลบกันแล้วคำตอบของนักเรียนควรประมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะ 100,000 กว่าๆถูกต้องไหมคะอันนี้นักเรียนก็สามารถใช้อีกหนึ่งวิธีเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้หรือใครจะใช้วิธีที่คุณครูแพลวนำเสนอถ้าวิธีนี้ถ้านักเรียนตรงถือว่านักเรียนได้คำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะจากข้อที่1เดี๋ยวอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันหน่อยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันเลยค่ะจากการที่นักเรียนอ่านมาแล้วไหนบอกคุณครูหน่อยจำนวนไหนเป็นตัวตั้งคะ
1: 1,807,664
0: จำนวนไหนเป็นตัวลบคะ
1: 48,900,931
0: จากการที่นักเรียนทราบแล้วมีตัวตั้งกับตัวลบไหนนักเรียนบอกคุณครูหน่อย2จำนวนนี้มีหลักที่เท่ากันไหมคะมีหลักที่เท่ากันไหมไม่เท่าตัวตั้งมีถึงหลักอะไรคะตัวตั้งตัวตั้งมีถึงหลักล้านแล้วตัวลบมีถึงหลักอะไรคะ
1: หล
0: ักแสนดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนต้องตั้งลบเนี่ยนักเรียนต้องคำนึงว่าหลักจะต้องตรงกันนะคะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะทำเป็นงานกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดลงในกระดานที่คุณครูแพลวเตรียมให้แต่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะจับคู่กันนะคะแล้วก็หาคำตอบของข้อที่2นะคะว่าผลลบของเราเป็นจำนวนใดฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับการหาผลลบในข้อนี้แต่นักเรียนต้นทางเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะทำลงในไหนนะคะสำหรับข้อนี้ลงในกระดานขอให้นักเรียนต้นทางเนี่ยในแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของภายในกลุ่มนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติหาผลลบข้อนี้ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วชูกระดานมาหาคุณครูแพลวหน่อยชูกระดานมาหาคุณครูแพลวหน่อยได้คำตอบเท่าไหร่กันเอ่ยไหนนักเรียนทุกคนอ่านคำตอบของตนเองพร้อมกันหน่อยค่ะได้เท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนต้นทางทุกๆกลุ่มเลยนะคะได้คำตอบที่เหมือนกันนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่ตอนนี้นักเรียนวางกระดานก่อนแต่ละกลุ่มตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งนักเรียนทุกคนวางกระดานแปลว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มมีความเข้าใจในการลบแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนำเฉลยพร้อมกัน1รอบนะคะจะสังเกตได้ว่าในข้อนี้สิ่งสำคัญคืออะไรเอ่ยสิ่งสำคัญคือหลักของเราไม่ตรงกันนักเรียนจะต้องวางหลักให้ตรงกันพอเสร็จแล้วนักเรียนลบในหลักหน่วยไหนบอกหน่อยในหลักหน่วย4ลบด้วย1เหลือ3เราใส่3ในหลักหน่วยเลยต่อไปหลัก10 6ลบด้วย3เหลือ3เราใส่3ได้เลยต่อไปหลักร้อย0ลบด้วย9เหลือ
1: ไม่ได้
0: ไม่มีนักเรียนคนไหนนะคะหลงมา0ลบด้วย9เหลือ9ไม่ได้นะคะ0ลบด้วย9ไม่ได้ดังนั้นแปลกระจายจากหลักพันเหลือ6นะคะในหลักร้อยได้เพิ่มมาอีก10จึงกลายเป็น10ร้อย10ลบด้วย9เหลือ1นะคะต่อไปหลักพัน6ลบด้วย2เหลือ6ลบด้วย2เหลือ4นะคะเราจึงใส่4นะคะต่อไปในหลักหมื่น0ลบด้วย8ได้ไหมคะไม่ได้ไปกระจายจากหลักอะไรต่อหลักแสนจากหลักแสน8แสนเหลือ7แสนในหลักหมื่นจาก0หมื่นได้เป็น10หมื่นดังนั้น10ลบด้วย8เหลือ2นะคะต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ย
1: หลักแสน
0: หลักแสน7ลบด้วย4เหลือ3และสุดท้ายในหลักล้าน1ลบด้วย0เหลือ1อย่าลืมนะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2บรรทัดคำตอบที่ได้คือ 1,324,133 ซึ่งนักเรียนถูกต้องทุกคนเลยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนำผลลบบวกกับลบจะต้องเท่ากับตัวตั้งนะคะอย่าลืมนะคะนำผลลบบวกกับตัวลบต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งข้อนี้คุณครูแพลวได้ไปคิดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคำตอบของเราตรงกับตัวตั้งเลยถูกต้องทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมต่อไปเลยคุณครูแพลวจะมีกิจกรรมคุณครูสุ่มมานักเรียนทำได้คิดว่านักเรียนทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะดังนั้นเดี๋ยวกิจกรรมต่อมานะคะจะให้นักเรียนนะคะมาดูเหมือนเดิมเลยรอบนี้คุณครูแพลวมีกี่แผ่นป้ายเอ่ย2แผ่นป้ายนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเดี๋ยวนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวนะคะจะให้ตัวแทนออกมาหยิบสีแผ่นป้ายแต่นักเรียนปลายทางให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยเลือกแผ่นป้ายหรือให้นักเรียนนะคะเลือกแผ่นป้ายสีของตนเองก็ได้เพื่อทําลงในสมุดของนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนเลยค่ะนักเรียนต้นทางแต่ละคนยืนเลยกลุ่มละ1คนในแต่ละกลุ่มน่าจะอยากได้แล้วว่าได้สีอะไรอาจจะให้เพื่อนเป็นตัวแทนในการหยิบให้เจทูหยิบได้สีอะไรเอาไปเลยหยิบไปเลยครับได้สีอะไรเอ่ยสีชมพูต่อไป

ใบนิวตันได้สีฟ้าอ่ะต่อไปก้าได้สีฟ้าอ่ะต่อไปเพิร์ทได้สีชมพูและสุดท้ายต้นหนาวได้สีฟ้าอ่ะนักเรียนแต่ละคนนั่งที่กลุ่มของตนเองอ่ะไหนกลุ่มไหนได้แผ่นป้ายสีฟ้าบ้างคะอ้าวในกลุ่มไหนได้แผ่นป้ายสีฟ้ายกมือมีกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นักเรียนปลายทางคนไหนนะคะได้แผ่นป้ายสีฟ้ามาดูโจทย์กันเลยอ่ะสีฟ้านะคะโจทย์ที่นักเรียนได้จะเป็นโจทย์นี้อ้าวต่อไปกลุ่มไหนได้สีชมพูกลุ่มที่2กลุ่มที่3และนักเรียนปลายทางคนใดที่ได้สีชมพูนะคะเรามาดูโจทย์กันเลยอ่ะสำหรับสีชมพูนะคะโจทย์ของนักเรียนคือโจทย์ของนักเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทําแผ่นป้ายที่ตัวเองได้ลงในสมุดเดี๋ยวคุณครูแพลให้เวลาประมาณนึงนะคะในการปฏิบัติขอให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยค่ะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางทำเสร็จทุกคนไหมคะโจทย์ของตัวเองเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทุกคนเลยแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับโจทย์สีฟ้าและโจทย์สีชมพูของตนเองทำถูกต้องไหมคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้ตัวแทนแต่ละสีภายในห้องเรียนของครูแพลวนะคะนำไปเฉลยให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะสำหรับสีฟ้าเดี๋ยวคุณครูแพลวขอตัวแทนสีฟ้านะคะไปที่จุดเฉลยให้คุณครูหน่อยค่ะนักเรียนคนอื่นนะคะให้ดูของตนเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่ใครที่อยู่กลุ่มสีฟ้านะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองไปกับของนักเรียนปลายทางของนักเรียนต้นทางของกูแพลได้เลยค่ะไหนหนูได้คำตอบเท่าไหร่คะผลลบของหนู
1: 117,301ค่ะ
0: 117,301ไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่ได้โจทย์สีฟ้าถูกต้องเหมือนเพื่อนๆไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตนเองนะคะตบมือให้สีฟ้าของคุณครูหน่อยค่ะต่อไปเดี๋ยวขอสีชมพูค่ะเดี๋ยวนักเรียนสีชมพูนะคะดูนะคะกับเพื่อนของนักเรียนต้นทางของคุณครูแพลวนะคะเดี๋ยวสีชมพูมาดูพร้อมกันกลุ่มที่ได้สีชมพูเตรียมตัวตรวจสอบความถูกต้องของตนเองทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะของเพิร์ทได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 3,415,178 ครับ
0: 3,415,178 นักเรียนต้นทางที่ได้สีชมพูถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถูกต้องเหมือนของเพิร์ทหรือไม่คะถ้าถูกต้องนักเรียนเก่งมากๆนะคะตบมือให้ตัวแทนของคุณครูแพลวหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะกับของคุณครูแพลวนะคะทั้งบัตรสีฟ้าแล้วก็บัตรสีชมพูค่ะเมื่อกี้บัตรสีฟ้าไหนอ่านคำตอบของตัวเองหนึ่งรอบสิคะสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: 117,301
0: ถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพลวได้มาเหมือนกับของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่ได้แผ่นสีฟ้ามาเหมือนกันเลยต่อไปแผ่นสีชมพูไหนแผ่นสีชมพูอ่านของตัวเองนะคะได้คำตอบเท่าไหร่กันคะ
2: 3,415,178
0: ของคุณครูแพลได้มาเหมือนของนักเรียนไหมเอ่ยเหมือนนะคะถูกต้องนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะทั้งการใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็การกระจายขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าจากวันนี้เราเรียนการลบจำนวนที่มีหลายหลักการสำคัญนักเรียนคิดว่าต้องทำอย่างไรคะการลบถ้าเราอยากแสดงวิธีการลบด้วยการตั้งลบสิ่งสำคัญอันดับแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรเลย
3: เอาต
0: ั
3: วเลขที
0: ่
3: ม
0: ี
3: หลักมากข
0: ึ้นไหมอย่าลืมการลบนักเรียนต้องทราบก่อนว่าจำนวนไหนเป็นตัวตั้งจำเป็นตัวลบบรรทัดแรกเราจะเขียนตัวตั้งหรือเขียนตัวลบคะดังนั้นบรรทัดแรกเราจะเขียนตัวตั้งบรรทัดที่2เราจะเขียนอะไรคะตัวลบหลังจากนั้นสิ่งสำคัญการเขียนตัวตั้งกับตัวลบอะไรต้องตรงกันนะหลักจะต้องตรงกันดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องวางหลักให้ตรงกันของตัวตั้งกับตัวลบหลังจากนั้นเวลานักเรียนวางหลักให้ตรงกันแล้วนักเรียนเริ่มลบจากหลักอะไรคะนักเรียนเริ่มลบจากหลักอะไรคะหลักหน่วยซึ่งหลักหน่วยอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะหลักหน่วยอยู่ทางขวาดังนั้นนักเรียนเริ่มลบจากหลักหน่วยถ้าสมมุติตัวตั้งของนักเรียนน้อยกว่าตัวลบลบได้ไหมคะถ้าตัวตั้งของนักเรียนน้อยกว่าตัวลบลบได้ไหมไม่ได้เราต้องทำการกระจายนะคะดังนั้นจากการเรียนในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการลบด้วยการตั้งลบนะคะสิ่งสำคัญคือให้นักเรียนเริ่มจากการเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะของตัวตั้งกับตัวลบจากนั้นนะคะให้นักเรียนลบจากหลักทางขวาสุดนั่นก็คือหลักหน่วยนะคะเมื่อนักเรียนตั้งหลักให้ตรงกันแล้วนะคะสิ่งสำคัญต่อมาก็คือนักเรียนเริ่มลบถ้าในหลักนั้นนะคะค่าของเลขโดดของตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าค่าของเลขโดดของตัวลบ ให้กระจายค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายที่อยู่ติดกันมา10เป็น10นะคะรวมกับค่าของเลขโดดในหลักนั้นหลังจากนั้นค่อยลบจำนวนที่อยู่ในหลักนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าตัวตั้งของนักเรียนน้อยกว่าตัวลบให้นักเรียนนะคะกระจายหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายมา1 10นะคะหลังจากนั้นรวมกับค่าของเลขโดดเดิมแล้วก็ค่อยลบกับจำนวนที่นักเรียนต้องการลบก็จะสามารถลบได้นะคะสำหรับการตั้งลบดังนั้นนะคะจากการลบวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 1.12 นะคะฝากคุณครูปลายทางหยิบใบงานนะคะมาให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะคะคือแบบฝึกหัดที่ 1.12 นะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.12

วัสดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระ

0: พสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหลายคนมายังที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีที่ได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอทางเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่ พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
2: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

และขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมาสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

ทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราช

0: ธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ผู้ที่เป็นรักผู้เป็นที่เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
1: ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระอาทัยพระวักกะและพระปัพพาสะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะและพระวักกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะ การแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์ค่ะ
2: ทีที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นพระสกนิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระสกนิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน ตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจาก

0: ชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระ
1: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ครับเรียกว่าตลอดเส้นทางของขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกลับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ

0: สำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็

ระบุว่าพระท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมค่ะ

ในขณะที่เบื้องล่างคือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซ่นได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

คะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสือกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่ง

ายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

0: ให้เราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถโฟล์คสวาเก้น

คะทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ครับซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากรองจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: เคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

ิษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วชิราราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นรุ่นจิตรดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะและที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: ระสบเคลื่อนผ่านยังหวังสาปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: วังสาปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสาปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

เลี้ยงซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ับซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนเชิญพระศพผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

เชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยการและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

รมชนกาธิเบศรมหาวิปลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมราชวังพื้นที่บริเวณอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยการพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ธุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

ขบวนเคลื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: าพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนัตตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะถึงตรงจากตรงของพระโขดกันด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้าอยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้นับตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนความผูกพันความหมายอันลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียก ได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะถนนสายนี้นะคะคือเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทานแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าสมเด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตรพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

สู่พระบรมราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองในทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงจะวงกลมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันน้อมถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

0: ชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้ยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รอบในการสร้างเมืองใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งวันนี้นักเรียนย้อนกลับไปก่อนครับว่าภาพนี้คิดว่าเมืองนี้คิดว่ามีอายุยาวนานขนาดไหนครับทราบไหมบ้านนนวัดเป็นพันๆปีเป็นถึง 4,000 ปีเลยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับกับเมืองต่างๆที่คุณครูนำมายกตัวอย่างเช่นนี่ภาพนี้คือเมืองโบราณอู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีอายุก็หลายพันปีเหมือนกันนะครับประมาณนี้สรุปครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของทราบไหมไม่ทราบไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของยุคสมัยการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบคาบนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถ อธิบายแล้วก็จำแนกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้นะครับรวมทั้งเห็นประโยชน์ของการศึกษาการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ได้นะครับก่อนอื่นเลยคุณครูจะสอนนักเรียนคร่าวๆก่อนครับเบื้องต้นนะครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคครับยุคแรกคือยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นักเรียนคิดว่าก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ต่างกันอย่างไรครับทราบไหมไม่ทราบไม่เป็นไรฮะใครทราบอะไรนะฮะไม่เป็นไรนักเรียนเขาจะแบ่งได้โดยตัวอักษรครับเข้าใจไหมตัวอักษรตัวเลขตัวอักษรคือการขีดเขียนนั่นเองระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์แบ่งได้โดยตัวอักษรนะครับเรามาดูยุคก่อนประวัติศาสตร์กันซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็นยุคหินกับยุคโลหะครับผมซึ่งยุคหินเนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนหรือ3ยุคด้วยกันนะครับคือยุค
1: ห
0: ิน
1: เก
0: ่
1: าย
0: ุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่นะครับต่อไปคือยุคโลหะนะครับหรือยุคโลหะนะครับซึ่งแบ่งได้เป็น
1: 2
0: ยุคเช่นกันครับสำริดกับ
1: เหล
0: ็กครับผมต่อไปคือสมัยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งที่คุณครูบอกไปว่าสมัยประวัติศาสตร์กับก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถแยกโดยอะไรครับ
2: ต
0: ัวอักษรคือการจดบันทึกมีการจดบันทึกนะครับถ้าหลักฐานชิ้นไหนหรือช่วงสมัยไหนนะครับที่มีการจดบันทึกเราจะถือว่าเป็นสมัยอะไรครับสมัยอะไรสมัยประวัติศาสตร์ครับนักเรียนเข้าใจไหมทบทวนอีกครั้งหนึ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับยุคสมัยประวัติศาสตร์แบ่งโดยอะไรครับ
2: ต
0: ั
2: วอ
0: ักษรถ้าเราพบตัวอักษรในหลักฐานชิ้นนั้นหรือยุคสมัยนั้นเราจะถือว่าเป็นสมัยอะไรครับ
2: ประว
0: ัติศาสตร์แล้วถ้าเราไม่พบล่ะครับถือว่าเป็น
2: ก
0: ่อนประวัติศาสตร์นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับเราลองมาดูสมัยประวัติศาสตร์ของบริเวณประเทศไทยนะครับเราจะถือว่ามี1 2 3 4ยุคหลักๆครับเข้าใจไหมครับนักเรียนจริงๆแล้วนะครับก่อนสุโขทัยเรามีก่อนยุคก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับก่อนหน้านั้นของก่อนสุโขทัยนักเรียนเคยได้ยินคำว่าสุพรรณภูมิไหมครับเคยได้ยินไหมสุวรรณภูมิสุพรรณภูมิเคยได้ยินสนามบินสุวรรณภูมิไหมนักเรียนครับเขาว่ากันว่าบริเวณประเทศไทยนะครับก่อนสมัยทวารวดีอีกเชื่อกันว่าเป็นแผ่นดินทองใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับสุวรรณแปลว่าทองนั่นเองก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สมัยทวารวดีก็คือสมัยก่อนสุโขทัยเช่นกันครับแต่พอเรามานับประวัติศาสตร์ไทยครับเราจะเริ่มกันที่สุโขทัยนักเรียนเคยได้ยินพ่อขุนรามคำแหงไหมครับ อยู่ในช่วงสุโขทัยนั่นเองแล้วปฐมกษัตริย์ของสุโขทัยชื่ออะไรครับมีพระนามว่าทราบไหมไม่ทราบไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับนักเรียนเคยได้ยินพ่อขุนศรีอินทราทิตไหมครับเป็นปฐมกษัตริย์ของสมัยราชวงศ์สุโขทัยนะครับผมต่อไปคืออยุธยาเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: ครับผมอยุธยาก็เป็นราชธานีนะครับมีปฐมกษัตริย์มีพระนามว่าเมื่อกี้พระเจ้าอู่ทองเก่งมากครับพระเจ้าอู่ทองนั่นเองเป็นปฐมกษัตริย์ของสมัยอยุธยานะครับต่อไปปฐมกษัตริย์ของธนบุรี ทราบไหมมีพระองค์เดียวเลย
1: พระเจ
0: ้าตากสินเก่งมากครับสมัยธนบุรีนะครับมีกษัตริย์เพียงแค่พระองค์เดียวนะครับต่อไปสมัยรัตนโกสินทร์ครับนักเรียนปฐมกษัตริย์ของเราชื่ออะไรครับมีพระนามว่าชื่อยาวทราบไหมรัชกาลที่1ชื่ออะไรครับมีพระนามว่าอะไรนะพระพุทธอะไรครับ
1: พระพ
0: ุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับต่อไปนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะครับทำกิจกรรมบิงโกนะครับโดยกิจกรรมตะลุยยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับผมคุณครูจะมีตารางบิงโกให้นักเรียนแล้วก็จะมีจะมีคำแบบนี้นะครับให้นักเรียนใส่ไปในตารางบิงโกนักเรียนเข้าใจไหมครับประมาณนี้ขอโทษนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนะครับส่งแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับตัวที่ครูครับ

นักเรียนครับลองดูตารางบิงโกของตัวเองเห็นไหมนั่นแหละครับจะเป็นตาราง4 คูณ 4 ช่องนะครับนักเรียนเห็นไหมคุณครูจะ

0: โดยคำศัพท์ที่คุณครูนำมานะครับนักเรียนมีทั้งหมด24คำครับนักเรียนเห็นไหมนักเรียนสามารถเขียนภาพเขียนในช่องที่1ได้เขียนคำว่าเมืองในช่องที่2คละกันได้เลยครับไม่จำเป็นต้องเรียงครับคุณครูนำมามีสงครามชนเผ่ายุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เพาะปลูกบ้านเมืองล่าสัตว์ภาษาไทยของป่าชุมชนถ้ำภาพเขียนพุทธศาสนาผีเมืองหินขัดพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ทวารวดีลองเขียนดูครับ
1: อะไรนะฮะ
0: ใช่ครับคำมีทั้งหมด24คำก็จริงนักเรียนแต่ช่องมีทั้งหมด16ช่องหรือ16คำเลือกได้เลยครับเขียนเข้าไปได้เลย

0: ครับนักเรียนเรียบร้อยใช่ไหมครับนักเรียนฟังครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนักเรียนตอนนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในตาราง16ช่องเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณครูจะมีบัตรคำศัพท์ครับเห็นไหมคุณครูจะหยิบยกตัวอย่างนะครับนักเรียนดูคุณครูจะหยิบมา1ใบครับคุณครูได้ยุคหินเก่าคุณครูจะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทคำศัพท์ที่นักเรียนมีนะครับ
1: เข้าใจคร
0: ับเข้าใจโอเคแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราจะบิงโกทราบไหมแนวตั้ง4ช่องแนวนอน4ช่องใช่ไหมครับแล้วก็แนวทะแยง4ช่องเหมือนกันได้ครับเรามาเริ่มการคำแรกเลยนักเรียนฟังไม่เอาไม่เอาคำแรกครับคือคำว่าชุมชนครับชุมชนใครไม่มีชุมชนบ้างครับใครไม่ได้เขียนไปไม่เขียนไปไม่เป็นไรครับอะไรนะโอเคเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมคำต่อไปครับนักเรียนคำว่าสุโขทัยสุโขทัยนะครับนักเรียนทราบไหมว่าสุโขทัยมีอายุเท่าไหร่นานไหมครับสมัยสุโขทัยกี่ปีครับไม่ถึงไม่ถึง700ปีนะครับประมาณ700ปีมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับต่อไปนะครับนักเรียนคำว่าเพาะปลูกครับครับนักเรียนสำหรับคำต่อไปนะครับคือของป่าครับนักเรียนของป่าซึ่งคำว่าของป่านักเรียนเราจะพบในช่วงของยุคหินอะไรครับรู้ไหมยุคหินเก่าใช่นักเรียนยุคหินเก่านะครับก็คือพวกกลุ่มชนหินเก่าเนี่ยจะไปเก็บของป่านักเรียนจะมีคีย์เวิร์ดคำว่าไล่ล่าหาเก็บไล่อะไรครับไล่ล่าสัตว์ใช่ไหมหาอะไร
2: หาของ
0: ไล่ล่าหาก็หาทั่วไปแล้วก็เก็บของป่าใช่ไหมครับจะอยู่ในช่วงยุคหินเก่านั่นเองคนสมัยนั้นจะเป็นสังคมแบบไล่ล่าหาเก็บนะครับแล้วก็จะเร่ร่อนนักเรียนเข้าใจคำว่าเร่ร่อนไหมครับไม่อยู่กับที่นั่นเองโอเคเดินไปไหนไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งใช่ไหมครับต่อไปคำว่าหินขัดครับนักเรียนรู้จักหินขัดไหมเคยได้ยินไหมนักเรียนเคยได้ยินนักเรียนครับนักเรียนเคยได้ยินเครื่องมือหินไหมของมนุษย์โบราณไม่เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นการ์ตูนไหมนักเรียนครับหินขัดคำว่าหินขัดนะครับจะปรากฏในช่วงจะปรากฏอยู่ในช่วงยุคหินทราบไหมสินหินอะไรหินใหม่ครับนักเรียนต้องบอกก่อนว่าสมัยยุคหินเก่าเราก็ใช้เครื่องมือหินเหมือนกัน

0: แต่เป็นหินแบบขัดแบบหยาบๆนักเรียนไม่มีความคมมาก
1: ห
0: ินหยาบๆใช่ไหมครับเป็นก้อนใหญ่ๆเลยต่อมาในยุคหินใหม่เนี่ยเราจะเริ่มเป็นหินขัดแล้วเครื่องมือหินที่มันใหญ่ๆมากๆก็จะเริ่มเล็กลงเริ่มเป็นขวานเริ่มเป็นหอกขึ้นเข้าใจคำว่าหอกไหม
1: เข้าใจ
0: รับให้เป็นมีความคมใช่ไหมครับก็คือหินขัดนั่นเองจะปรากฏอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ครับต่อไปคำว่าแม่น้ำครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนักเรียนต่อไปคำว่าพุทธศาสนาครับมีพุทธศาสนาได้เขียนไว้ไหมได้เขียนไว้ไหมครับไม่เป็นไรครับนักเรียนสำหรับพุทธศาสนานะครับของประเทศไทยเข้ามาทางภาคอะไรรู้ไหมภาคใต้เก่งมากจังหวัดอะไรครับไม่รู้ใช่ไหมจังหวัดนครอะไรนครศรีธรรมราชนะครับเราได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธมาทางนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็แผ่ขยายขึ้นมาต่อไปคำว่ายุคเหล็กครับคนไหนบิงโกโอเคครับคนที่หนึ่งเขียนเป็นคนที่หนึ่งครับต่อไปคุณครูจะพูดต่อเลยใครบิงโกครั้งที่สองก็ยกมือนะครับต่อไปนักเรียนคุณครูอธิบายยุคหินก่อนยุคเหล็กก่อนนะครับยุคเหล็กก็คือปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมยุคเหล็กมีสภาพสังคมอย่างไรนักเรียนทราบไหมมีการใช้เหล็กเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนรู้จักเมืองไหมเริ่มมีความเป็นเมืองแล้วในยุคเหล็กสมัยก่อนยุคหินเก่าเราทำไมครับ
1: ใช
0: ้
1: ไม
0: ้ไล่ล่าหาเก็บไงเลลอนใช่ไหมครับส่วนยุคเหล็กเนี่ยเราเริ่มเป็นเมืองละเริ่มเป็นเมืองเริ่มเป็นชุมชนเริ่มเป็นชุมชนขนาดใหญ่เข้าใจไหมครับนักเรียนโอเคต่อไปคำว่าล่าสัตว์ครับอยู่ในยุคสมัยไหนไหนคนไหนบิงโกยกมือคนไหนบิงโกยกมือครับมีแค่คนเดียว2ครับเขียนเป็นที่2นักเรียนครับล่าสัตว์เนี่ยปรากฏอยู่ในช่วงไหนสมัยไหน
1: ห
0: ินเก่าเก่งมากคีย์เวิร์ดคำสำคัญของหินเก่าคืออะไรครับ
1: ไล
0: ่ล่าหาเก็บเก่งมากต่อไปคำว่าถ้ำครับคนไหนบิงโก3คนที่3นักเรียนครับคำว่าถ้ำทราบไหมว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคใดครับยุคหินเก่าเก่งมากนักเรียนฟังครับนักเรียนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่าคือถ้ำนะครับหรือเพิงผ่านั่นเองต่อไปคำว่าภาพเขียนครับมีไหมมีไหมภาพเขียน
1: มีส
0: อง
1: ภาพ
0: 4นักเรียนนักเรียนเคยเห็นภาพเขียน4ไหมที่ไหนครับ
1: ที
0: ่ถ้ำที่ไหนนักเรียนบริเวณถ้ำนะครับจะมีการเขียนภาพ4เกิดขึ้นใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าคือยุคสมัยไหน
1: ย
0: ุคหินใช่ไหมครับทั้งหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่เลยจะอาศัยอยู่บริเวณถ้ำนะครับแล้วก็มีการวาดภาพเขียนขึ้นมานะครับเก่งมากครับต่อไปบนหัวก็ได้ครับหัวกระดาษต่อไปครับคำว่าภาษาไทยครับ5 4 5นักเรียนครับฟังนักเรียนภาษาไทยครับเป็นภาษาของประเทศเราใช่ไหมเกิดขึ้นในสมัยใดครับพ่อขุนรามคำแหงอยู่ในสมัยใด สุโขทัยครับนักเรียนภาษาไทยนะครับได้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับโดยพ่อขุนรามคำแหงต่อไปครับนักเรียนคำว่าบ้านเมืองครับบิงยังอ่ะ6ลำดับที่6ครับนักเรียนนักเรียนฟังนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนบ้านเมืองปรากฏอยู่ในช่วงไหนที่คุณครูเล่าไปเมื่อกี้ยุคหินอะไรครับยุคอะไรนะไม่มีหินเหล็กนะทุกคนยุคเหล็กนะครับยุคเหล็กเริ่มเป็นบ้านเมืองขึ้นนะครับอยู่ที่ยุคเหล็กไหนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรต่อไปครับนักเรียนคำสุดท้ายคำว่าพราหมณ์ฮินดูครับมีไหมพราหมณ์ฮินดูเขียนไหมไม่เป็นไรครับนักเรียนพราหมณ์ฮินดูคืออะไรครับ
1: ศาสนา
0: นักเรียนฟังนักเรียนฟังครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดมาก่อนพุทธศาสนามาก่อนอิสลามมาก่อนคริสต์นะครับเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็บริเวณประเทศไทยของเรามีการนับถือพราหมณ์ฮินดูนะครับก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาเข้าใจไหมครับสมัยก่อนเรานับถือพราหมณ์ฮินดูมาก่อนนะต่อไปให้อีกหนึ่งคำครับคำว่าทวารวดี7แล้วปะ7ทะวารวดีครับนักเรียนได้ได้ได้นักเรียนเคยได้ยินทะวารวดีไหม
1: ไม่
0: สมัยทวารวดีไม่เคยใช่ไหมนักเรียนฟังนักเรียนฟังครับสมัยทวารวดีเป็นสมัยก่อนสมัยสุโขทัยเข้าใจไหมครับมีอายุเป็นพันๆปีเลยซึ่งบริเวณที่มีอารยธรรมของทวารวดีนักเรียนเคยได้ยินนครปฐมสุพรรณบุรีนครนายกไหมครับปราจีนบุรีบริเวณจังหวัดพวกนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมแบบทวารวดีนะครับเก่ากว่าสมัยสุโขทัยนั่นเองเพื่อนบอกว่าเอาอีกหนึ่งคำได้ไหมคำว่ารัตนโกสินทร์ครับได้ก็เป็น1แล้วก็ครั้งที่8แล้วนักเรียนครับฟังนักเรียนคำว่ารัตนโกสินทร์คืออะไรครับทราบไหมเป็นยุคสมัยใช่ไหมสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเราสมัยอะไรครับรัตนโกสินทร์เช่นกันนักเรียนเก่งมากครับใครนักเรียนยกมือนะใครบิงโกเป็นลำดับที่1ครับ2คนลำดับที่2คนเดียวเหรอโอเคครับลำดับที่3ครับ2คนครับลำดับที่2คนลำดับที่5ครับ3 4คนโอเคครับผม6มั้ยลำดับที่6ก็ได้ลำดับที่66แค่1คน2 3 4 5โอเคเริ่มเยอะแล้วครับได้นักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นคำศัพท์คำสำคัญนะครับของยุคสมัยในการศึกษายุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนนักเรียนฟังอีกครั้งนะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์มียุคหินใช่ไหมครับแล้วก็ยุคโลหะซึ่งยุคหินเก่าเนี่ยนักเรียนครับฟังยุคหินเก่าเนี่ยสังคมของมนุษย์ยุคนั้นนะครับก็คืออะไรครับเมื่อกี้เลยไล่ล่าหาเก็บใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่ถ้ำเล่ร่อนไหมครับหรืออยู่กับที่ เลลอนครับผมเก่งมากต่อไปหินกลางจะเป็นยุคสมัยที่สั้นๆนะครับไม่ยาวมากแล้วก็มีความเหลื่อมละมีความคล้ายๆกับหินเก่าแล้วก็หินใหม่นะครับเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านระหว่างหินเก่าไปเป็นหินใหม่นั่นเองเลยเป็นหินกลางลักษณะสำคัญของหินกลางนะครับจากที่เครื่องมือในยุคหินเก่าเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใหญ่มากๆเป็นหินก้อนใหญ่ๆใช่ไหมครับในการที่จะทุบในการที่จะหั่นอะไรก็ตามใช่ไหมครับยุคหินกลางเนี่ยจะเริ่มรับละเข้าใจคำว่ารับไหมครับรับคือการขัดหินให้มันมีความคมขึ้นแต่ก็ยังใหญ่อยู่ต่อมาสมัยหินใหม่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นเป็นเครื่องมือแล้วครับเริ่มเป็นขวานก็คือเป็นเล็กๆใช่ไหมครับเริ่มเป็นมีดเริ่มเป็นหอกในการออกล่าหาสัตว์แล้วก็เริ่มเป็นเล็กๆนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมครับในยุคหินใหม่เนี่ยครับนักเรียนมนุษย์เนี่ยเราเนี่ยเริ่มจากที่เลลอนเราเริ่มอะไรครับอยู่กับที่แล้วเพราะอะไรถึงอยู่กับที่ครับนักเรียนทราบไหม
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: มีที่อยู่อาศัยแน่ๆแล้วทำไมเขาคิดที่จะอยู่กับที่ครับเมื่อเวลาผ่านมาเป็นระยะเวลานานนะครับผู้คนก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับชุมชนเมื่อมีขนาดใหญ่เขาจะอพยพได้ง่ายไหมครับไม่ง่ายเขาเลยตั้งถิ่นฐานครับก็คือตั้งชุมชนเกิดขึ้นที่ยุคหินใหม่เมื่อตั้งชุมชนแล้วก็คืออยู่กับที่ใช่ไหมครับเมื่ออยู่กับที่เราจะหาอะไรกินล่ะครับหาทุกวันหมดไหมหมดใช่ไหมครับเราจึงมีการทำอะไรครับทราบไหมทำเกษตรกรรมเกิดขึ้นนักเรียนมีการทำนามีการเลี้ยงสัตว์ก็คือปศุสัตว์ใช่ไหมครับเกิดขึ้นในยุคหินใหม่นั่นเองต่อไปยุคเปลี่ยนผ่านครับเมื่อมนุษย์เราเนี่ยไปพบกับแร่หนึ่งก็คือแร่ทองแดงรู้จักทองแดงไหมครับเคยได้ยินเมื่อเราเจอแร่ทองแดงและเราเจอแร่ดีบุกทองแดงกับดีบุกผสมกันจะได้สัมฤทธิ์เข้าใจไหมครับยุคสัมฤทธิ์นะครับก็จะเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยพึ่งไปพบแร่นะครับแล้วก็นำแร่เหล่านี้มาทำเป็นเครื่องมือและก็ยุคเหล็กครับยุคเหล็กคืออะไรนักเรียนทราบไหมมนุษย์เจออะไรครับ
1: เจอเหล็ก
0: เจอแร่เหล็กนั่นเองแล้วก็นำแร่เหล็กนั้นมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ในยุคเหล็กนั่นเองเริ่มเป็นชุมชนเมืองขึ้นครับก็คือเกิดเมืองขึ้นนักเรียนเข้าใจไหมครับเก่งมากครับต่อไปคือสมัยประวัติศาสตร์ที่คุณครูเล่าไปก็คือเราเริ่มกันที่สุพรรณภูมิหรือสุวรรณภูมินะครับก่อนสุโขทัยนั่นเองแล้วก็มาสุโขทัยสุโขทัยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอะไรครับทราบไหมสุโขทัยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนักเรียนสุโขทัยคือก็สุโขทัยนักเรียนเคยได้ยินสุโขทัยไหมก็คือจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับต่อไปมีอยุธยาอยุธยาของเรามีเป็นราชธานีกี่ปีครับทราบไหมยาวนานมากไม่ใช่1ปีครับน้อยกว่านั้นครับ
1: 300
0: มากกว่า300
1: 500
0: 400มากไปครับอ้อขอโทษ400น้อยไป
1: 500
0: เฉลยเฉลยนักเรียน417ปียาวนานไหมนานมากกษัตริย์หลายพระองค์มากนะครับต่อมาเมื่อเราเกิดสงครามเกิดอะไรแล้วก็เปลี่ยนสมัยใช่มั้ยครับเป็นสมัยธนบุรีมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือ
1: พระเจ
0: ้าตากสินใช่มั้ยครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรครับทราบมั้ย
1: ธนบ
0: ุ
1: ร
0: ีสมัยก่อนเรามีธนบุรีครับสมัยนี้เป็นจังหวัดอะไรกรุงเทพมหานครเก่งมากธนบุรีตั้งอยู่ได้ประมาณ15ปีเท่านั้นนักเรียนเรามีการย้ายฝั่งจากอาณาจักรธนบุรีย้ายเมืองไปรัตนโกสินทร์นักเรียนแค่ย้ายฝั่งนะครับแล้วก็เราก็สร้างเมืองใหม่ก็คือรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนี่นักเรียนทำใบงานที่3ครับเรื่องยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางหน้าที่89ครับผมยุคสมัย ทางประวัติศาสตร
2: ์โอเคเจอแล้ว
0: นักเรียนฟังครับเหมือนกับที่คุณครูนำเสนอเลยคือเราจะมียุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับก่อนประวัติศาสตร์เรามียุคหินกับยุคอะไรครับโลหะใช่ไหมแล้วก็ยุคประวัติศาสตร์เรามีก่อนสุโขทัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เมื่อกี้คุณครูแอบเฉลยไปแล้วนะครับนักเรียนลองทำดูนะครับ
2: มันเป็นยุค
0: ใช่ลองดูนะครับ

0: นักเรียนครับทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะครับลองดูนะครับมาดูนะครับข้อแรกนะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์เราแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไรครับมีอักษรหรือไม่มีอักษรเป็นช่วงที่ไม่มีอักษรใช้ใช่ไหมครับในการบันทึกเรื่องราวแล้วก็ยุคหินแบ่งได้เป็นกี่ยุค3ยุคมีอะไรบ้างครับ
1: ห
0: ิน
1: เก
0: ่
1: า
0: หินกลาง
1: ห
0: ินใหม่ครับผมโดยหินเก่าเนี่ยเครื่องมือเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนเครื่องมือเป็นอย่างไรเป็นหินกระเทาะครับผมต่อมายุคหินกลางคืออะไรเครื่องมือเป็นอะไรเป็นหินนี่แหละครับแต่เริ่มมีการขัดแล้วแต่ยังไม่ปานนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับต่อไปยุคหินใหม่เราจะเป็นหินขัดครับแล้วก็มีความปานนี้มากยิ่งขึ้นส่วนของยุคหินนักเรียนถูกไหมครับถูกไหมโอเคครับต่อไปยุคโลหะครับเราจะแบ่งได้เป็น2ยุคมีอะไรบ้างยุคโลหะแบ่งได้เป็น2ยุคสัมฤทธิ์กับ
1: เหล
0: ็กครับผมซึ่งสัมฤทธิ์อะไรผสมกันนักเรียนทราบไหม
2: ทองแดง
0: กับอะไรนะฮะทองแดงกับดีบุกเก่งมากครับต่อไปเหล็กเราก็จะนำเหล็กมาใช้ในเป็นเครื่องมือนะครับต่อไปสมัยประวัติศาสตร์ครับเราแบ่งได้โดยการมีอะไรครับ
2: ลายล
0: ัก
2: ษณ์อ
0: ักษรเกิดขึ้นในการบันทึกเรื่องราวใช่ไหมครับแล้วก็เราแบ่งได้เป็น4ยุคหลักๆยุคแรกคือสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์แต่เรามีก่อนสุโขทัยครับก็คือต้องเขียนก่อนสมัยสุโขทัยไปด้วยซึ่งก่อนสมัยสุโขทัยมีอะไรนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างสุอะไรครับสุวรรณภูมิทวารวดีนั่นเอง2อันนะครับถูกไหมครับสมัยประวัติศาสตร์ใครถูกยกมือโอเคครับเก่งมากต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนช่วงสุดท้ายแล้วนักเรียนครับนักเรียนสามารถบอกคุณค่าการศึกษายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ไหมครับทราบไหมพูดออกมาได้ลองดูไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนักเรียนสามารถพูดได้เลยเดี๋ยวคุณครูช่วย
3: ทำให้เรารู้เรื่องของอดีตครับ
0: ทำให้เรารู้เรื่องของอดีตว่าอะไรครับ
3: ว่าเป็นมายังไง
0: ว่ายุคไหนดีกว่าว่ายุคไหนทำไม
3: ยุคไหนมีอะไรบ้างครับ
0: ยุคไหนมีอะไรมีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับเก่งมากมีกลุ่มอื่นให้ความคิดเห็นอื่นไหมครับมีไหมไม่เป็นไรครับผมต่อไปนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดครับแล้วก็เกิดประโยชน์สิ่งใดบ้างครับนักเรียนมีใครจะตอบไหมหรือให้ทุกกลุ่มตอบดีทุกกลุ่มตอบดีกว่าเริ่มกลุ่มไหนดีครับกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ลองพูดดู
4: ได้เรียนรู้เรื่อง
5: นี้ได้เรียนรู้
0: ทำไมไหม
5: สมัยก่อนประวัติศาสตร์
0: นักเรียนพูดใส่ใหม่นะครับได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับ
3: ยุคหินครับ
0: ยุคหินอะไรอีกหินมีกี่ยุคครับ
3: 3ยุคครับ
0: มีอะไรบ้างครับ
3: ยุคหินเก่าครับ
0: ยุคหินเก่า
3: หินกลางครับ
0: หินกลางครับ
3: หินใหม่ครับ
0: หินใหม่ครับผมเก่งมากต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5วันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับพูดได้ไหม
6: ได้เรียนยุคโลเรื่องยุคโลหะ
0: เรื่องยุคโลหะแล้วยุคโลหะมีกี่ยุคครับ
6: 2ยุค
0: มีอะไรบ้างครับผม
6: มีสัมฤทธิ
0: ์สัมฤทธิ์กับ
6: เหล็กค่ะ
0: ยุคเหล็กครับผมเก่งมากต่อไปกลุ่มที่ได้ไหมกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เมื่อกี้เพื่อนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3บอกก่อนประวัติศาสตร์ไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรอีกครับยุคอะไรลองดูครับ
3: ทุกหินครับ
0: เรียนไปแล้วเพื่อนตอบไปแล้วสมัยประวัติศาสตร์มีกี่ยุค
7: สมัยประวัติศาสตร์มี
0: กี่ยุคครับจําได้ไหมสมัยประวัติศาสตร์4ยุคครับผมอะไรบ้าง
3: สุโขทัย
0: สุโขทัยครับ
3: อยุธยา
0: อยุธยา
3: ธนบุรี
0: ธนบุรี
3: รัตนโกสินทร์
0: แล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับแต่ก่อนสุโขทัยแล้วก็มีก่อนใช่ไหมครับสุวรรณภูมิกับทวารวดีนั่นเองครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราก็เรียนเรื่องยุคสมัยการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับจบไปได้ด้วยดีนะครับต่อไปในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของทศวรรษครับศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องการศึกษายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ครับ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้ขอบคุณครับคุณครู
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
10: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขกับแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและเพชรบุรีโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์เขตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศ

ไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563

0: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
1: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
2: โอ้โหสวยมากเลย
1: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
1: มีสิตามมาเลย
0: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: ับและในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิม

เริ่มที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ลักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันโทยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศลทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุษธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเถิดพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ำดับขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงครับ

0: จ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

จิตังปัจจิตังตุมหังคิดคนเดียววัตถุเจตุสัพเพโพเดโตสังกปาตันโตปนัสโสยะถามณีโจติราโส

sadam ti vatu adhirevavata sadam ti vatu

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณภพพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาส

พระเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศลสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทัยจำนวน12ไตร
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยะวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวัชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงพระจักรีนีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

พที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับ

0: ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างขาดสงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมศินาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

คาราอุปาทวยธรรมวินโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุท

ังจากพระสงฆ์สรรพากรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัฐทรงนะครับและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูษายง

0: ำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

มื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชคณะหนึ่งรูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทรัยถวายแด่พระสงฆ์ค่ะจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหิสโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ยะถาวะริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโส

ราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

อติเรกวัสสตังทิวัตโตอติเรกวัสสตังทิวัตโตอติเรกวัสสตังทิวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิ

0: าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนะครับนี่ครับทรงทำการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังทรงยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

พิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสวัสดิ์ฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะเจ็ดชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7 ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7 ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์

ท่านผู้ชมคะตลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของสุภนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืช aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อน
1: หากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมี

กำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ต
1: ี้บอโฮ
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระสมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลศิษย์อาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถูถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นทรงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดระกำคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสิญซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสิญซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราช

กัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์บาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดนเสวตรฉัตรปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97นายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงพิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

ก่อนและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายภารณ์อิสระเสนาณ อยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณ อยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตย์โทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรวยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกดวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นนายคชินบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราจังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลง

0: ี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
1: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
0: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
1: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
2: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
0: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
3: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
0: โอ้โหสวยมากเลย
3: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
3: มีสิตามมาเลย
0: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช่
0: เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
0: ค่ะ
1: แม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช
1: ่ๆแต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เพราะเหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะ

0: เองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
1: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
1: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายอยู่นี่ไม่ต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบป่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่1ก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่3คือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงเป็นคนที่2นะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากัน3คนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวหาน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
0: อุ้ยไม่เอาอ่ะ
1: เล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
0: จ้ะก็ได้
2: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
1: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
0: รัก
2: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
2: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
2: ไม่ถูกด้วย
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเน
2: ี่ยเดี๋ยวๆๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิ

0: ที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีแล้วพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
1: อ
0: ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเออโอเคเทคแคร์นะ
0: จ้า
1: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
2: ้อัลโลฮาวิชาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แบนเป็นคนเขียนไง
3: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
2: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจใส่น้ำหลั่งไหลสู้ใส่น้ำหลั่งไหลกระทบพัดใส่ดังคืนคืนกระทบพัดใส่ดังคืนคืน
1: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงแล้วเราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ปูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลย
4: คร
1: ับ
4: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
4: ได้เลยครับ
1: เ
4: ฮ้เฉียบมากอาจารย
1: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
2: ัก
1: จ้า
2: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
2: ไม่ต้อง
1: อ้าว
2: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
1: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหาทางงานก็เอาขนมไปกินไปๆๆเอาของไปกิน
2: เอ้นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: โอ้ยมีผลไม้สดๆเลยแล้วก็ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
2: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
1: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
2: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
1: เออ
2: เดี๋ยว
1: มันไม่อยู
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: จะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
1: ้กินไม่ได้เหรอ
3: เอออ
1: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
3: เออเออเออขอบใจมากไปได้แล้วไป
1: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
3: เออบ๊ายบาย
1: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
3: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ย
2: แหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีนะ
1: จะดูแบบว่าขาดๆเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
5: น่ารักมาก คือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
6: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
7: แล้วงานนะครับ
6: ไม่รับค่ะ
7: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
6: ค่ะ
7: ไม่รับงานเลย
6: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้อะไรไหม
8: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
6: เพราะว่าเราเข้ากองถ่าย
8: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
6: า
8: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
6: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
7: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
6: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
8: คือคนที่ให้คีโมอ่
6: ะ
8: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
7: ครับ
8: ค่ะ
6: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
8: ฟุ้งละออง
6: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
9: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
6: พี่ชอบ
7: พี่ชอบเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
1: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
7: ครับ
1: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
7: คร
1: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
9: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
1: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
7: 4ยัง
6: ๆโอ้โหไม่ใช่พี่เล็กค่ะ
7: ลักษณะออกแช่งเลย
6: พี่เล็กก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนพี่นัดกันว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
7: เอาตรงๆเลยบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
9: า
7: ะ
9: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
6: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเงี้ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะสิ่งยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
9: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
7: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
10: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คุณพลอย

0: ออกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
1: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
0: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุ๊ดคุณอุ๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
2: ค่อยๆมาดีกว่า
0: ค่อยๆมายังดีกว่า
2: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงที่ช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
0: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
3: ใช่
0: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับ
3: ใช่เ
0: พราะเราสูตรตายตัว
3: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
0: ครับ
3: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
4: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
0: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมฟายแต่คนนี้ไม
4: ่
0: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
5: ก็เป็นที่รู้ว่าเวลาโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดคีโมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
0: ครับ
5: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีนดราก้อน
0: ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
4: ่โอ้พี่แอนเป็นติ่ง
0: เป็นติ่ง
4: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
5: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบเพราะยังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
0: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
5: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดราก้อนเลยนะ
0: น
5: ั่
0: นน่ะสิ
6: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
0: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
5: ไปดูแล้ว
0: สบายใจ
5: โอเคไม่เป็นไรดู
0: บางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
6: แล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
5: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
0: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
4: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
6: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวางนะ
5: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกคีโมแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
6: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
5: และอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือ

0: างเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
1: ปางตายเลย
0: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เตรียมไว้ก่อน
0: เป็นแนวแฟชั่นไป
1: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
0: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เน
3: า
0: ะแต่ว่าม
3: ันจะ
0: หนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์ค่ะ
0: ใช่ค่ะให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ
5: ์คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
0: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
4: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสุกอีสายวัยเด็กค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ๆเหมือนตัวอีสุกอีสาย
1: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
4: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
5: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
4: ก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่มัน
0: ไม่อยากกินแล้ว
4: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้วแล้วก็
5: นี่คือคีโมครั้งที่5
4: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
5: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
5: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
4: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้เหลืออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
5: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
4: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
5: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
4: โอ้ถ้าไม่กิน
5: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
0: ถูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
5: ครับ
1: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
4: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วว่านอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
5: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
0: ไม่เหวี่ยง
1: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
4: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
5: ครับ
4: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีข้าวผัดแต่บนหน้าข้าวผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้อันนั้น
4: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช
4: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
4: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
4: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
5: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
4: ต้องทำเอง
5: ปลอดภัยสุด
4: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
0: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
1: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านและใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูรักรู้สึกยังไงคะ

0: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
1: ไม่อยากสบตา
0: ตะกรอนกอด
2: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
0: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
2: ตามแหวนด้วย
0: ตามเพศสภาพ
2: โอ้ย
0: มันก็เซ็งนะครับ
1: ค
0: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอ่ะเราก็ช่วยซะ
2: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
0: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะไปยืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
2: ดีจังเลย
1: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
3: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้นใช่เราก็จะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
1: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
4: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
3: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
5: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
3: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
2: มารูปไหน
3: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
1: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
1: หวานมากเลยอ่ะ
2: คำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคน
1: ค่ะ
2: แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
1: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
4: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
3: ก้นเปรี้ยว
1: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
4: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
2: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1 ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอการติดกล่องของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
4: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
2: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
4: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
3: ทำตัวยากมากเยอะมาก
4: หรือแบบว่า
3: คนก็ลำบาก
4: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
3: เวียงคนอื่น
4: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
0: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งโหมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน

0: มีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
1: ธรรมัง
0: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
2: อะไร
0: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
2: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
3: ใช
2: ่อ่ะนี่ไง
0: มาพอดี
2: เ
0: ดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
2: ้ฉันสวดเอง
0: เพื่อ
2: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วไง
0: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
2: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
3: ฮ้เฮ้เ
2: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้
0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
2: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
3: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
3: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
3: no ผู้ชายเกาหลี
2: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
3: โอ้ย
0: ซ้อมนะเวิร์ลทัวร
2: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
2: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: อ๋อๆๆเฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
3: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
2: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
2: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
3: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผัก
2: ค
0: ะน้าผัดน้ำมันหอย
2: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
3: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
2: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
2: ้
0: าว
2: เฮ้ย
0: ชินี่ก็มาอวยพร
2: มาๆๆๆเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
2: เกาหลีเกาหลีนี่แหละ
0: ไม่ได้หรอก

0: 남 라반짝.
1: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
2: ก็เหมือนนั้นแหละ

0: การกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
1: พี่แอนค่ะ
0: พี่แอน
2: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
1: เล
2: ยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
2: ้ตอนนี้เขาติด
1: แบบติด
2: ทุกวันเลย
1: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงค์แข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
1: ก็ทำได้หมด
4: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
2: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
4: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
2: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดัง
4: ครับ
2: สวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
4: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
1: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
4: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
2: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นมะเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
1: หลีกเลี่ยง
2: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะใหทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
1: อยากได้พี่รักไหมคะ
2: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่า เป็นประสบการณ์ว่า

0: ลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
1: หรือพี่เล็กคะเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
2: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู
0: ่
2: เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
2: เวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
0: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ย
2: นี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
1: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
2: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
1: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
2: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
1: แล้วมันออกแบบไม่ได
0: ้เ
2: อออะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมม
0: ีใช่ใช
3: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
0: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคนก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
1: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
3: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
1: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
2: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อ

0: ข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
2: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
0: คุณอู๊ดล่ะครับ
3: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได
0: ้เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
3: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
4: ซุดลงไปเลย
3: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
0: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์9/11ที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าการอย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้

0: ้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
1: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนแม็กซ์ซึ่งออกซิเจนแม็กซ์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องพินสีแดงนี้นะครับจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวตนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advanced ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
0: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและคอยมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
2: ไหนตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
0: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการ

0: ียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
1: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
0: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
1: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห่วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
0: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
2: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้แล้วก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนใหม่จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่ไหลๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิด วางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่องอองเมียตูซึ่งนักบินอีกคนนึงเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนนึงรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าผ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงเรื่องลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดแล้วไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คง

0: ่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่าเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโต
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต้มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: นะ
1: เป
0: ็
1: นโรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยโหใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือต่าง

0: เกเน
1: ี่ยก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือ
0: ไหมไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: อ๋อแม่ไม่เอา
2: แล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: เออไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจแล้วแมททีเรียลแต่ไม่หมด
2: ทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่ว่ากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ผู้วิเศษนะฮะ
1: ใช่
0: ต้องไปเรียนใช้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวนึ
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ด
0: ู
1: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูค่ายังไง
0: ตะเคียนแดงมันเป็นสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะ
2: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: ี้ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงนี้ฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดนึงอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: อย่างนี้ตรงนี้ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้มาก่อ
2: นตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนทั้งหมด
2: แต่จริงพอไปใสไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: ได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: ไปเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อน

0: นะคะ
1: ท้องมันอ่อน
0: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
1: มันเบา
0: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
1: ่
0: ะเ
1: บ
0: าตัวนี้จะเป็นไม้แดงค
1: ่ะแดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
0: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
1: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
0: จะเข้มมาก
2: ไม้แดง
0: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
1: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
0: ใช่ไ
1: หมไม้แดงอ่ะ
0: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
1: ใช่มันฉ่ำ
0: แล้วจะมัน
1: กำกำ
0: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยเจอร์บอดี้โลชั่น
1: ใช่ใช่ใช่
0: บอดี้โลชั่น
2: โลชั่น
0: อยู่ตลอดเวลามันจะแบบฉ่ำ
1: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
0: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
1: ฟังช
0: าน อใช่
1: อ่ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
0: ่ตรงนั้นจะเป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่นู่นอ่ะแล้วเราเดินวนไปดูประดู่กันครับไปผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะแล้วมีปีกไม้
0: นะฮะนั่นก็คือเปิดปีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
2: ลองวาดวงล้อมมัน
1: ใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
0: ันนี้12ค่ะอยู่ด้วยกัน
1: นิ้วเนาะ
0: ใช่12นิ้ว
1: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
0: 32
1: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
0: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
1: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
2: ้ใช่
1: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
0: เป็นประดู่ค่ะ
1: ประดู่ไม้ประดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
0: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: เขาพี่เขาอินกับ
1: ผมชอบ
2: ไม้
1: ชอบ
0: ไม่แล้วก็เป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
1: เหรอ
0: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
1: ั
0: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
1: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
1: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
1: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีทั้งหลายขนาดนี่ก็เป็นแพงใหญ
0: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
1: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกัน
1: ตรงนี้เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันนะ
0: ฮะใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
1: ื
0: ่อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
1: รอเล่น
0: ก็คือ
1: ครับ
2: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
1: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
1: มีผีค่ะเออค่ะเงี้ยครับผมครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
1: แปลกเลยโอเค
0: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างเต็งเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง
1: 5ดาว
0: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรก
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
1: บ
0: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไป

0: รื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งานแล้วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช
0: ่มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เ
1: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากคุณเอ้ยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันม
1: ี
0: มันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
1: ึง
0: มันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แ
0: ต
1: ่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์2 อาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
1: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่ไหม
2: ร่ำเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: โ
2: อ
1: ้
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้ฮะ
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like มีหมาเยอะสองมีตัวหมาม
0: ีหมาเยอะ
2: หมาหมา
0: ตามหมายมา
2: เยอะ
0: เออแล้วเนี่ยตามหมายมา
1: โอกาสหมายเยอะ the opportunities to like explore to like
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right. so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน ตัว
1: แล
0: ้
1: วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอื้อนะ
2: correct
0: right so which one is the first project that you work together
2: We start with the rail stool, the first one.
0: The stool.
2: Yeah.
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project.
2: The first.
1: After the graduation.
0: วิเทอ่ะ
2: Yeah.
0: Oh. โอ้โหโอเคครับ
1: So who come up with the concept?
2: It's just like kind of like organic, yeah. So it's like okay.
1: So more like brainstorming.
2: Exactly.
1: Like ช่วย
0: improvising.
1: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะ Can you tell the story behind this?
0: Yes, please.
2: Okay, so the rail stool, like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi.
0: Okay.
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหาอัตลักษณ์
0: คาแรคเตอร์ของชนบุรี
2: And the origins, the start of Thai Lim.
0: อ๋อก็คือใช้แบ็กสตอรี่ของใต้ลิ้มมาทำเป็นตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ How does it represent it? What did you pick to represent it?
2: So before ใต้ลิ้ม was like build boats building
0: boats อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like that see the boats to a seat
0: อ๋อก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly and so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like have the many angle
0: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่า

0: ม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได
0: ้โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบ

0: จริงจริงมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
2: เดือยเดือย
3: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right โอเค
3: so this one was just like yeah
1: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
3: โอเคSo
1: when just like it's stackable, it's stackable.
3: It's like kind of like yeah, the part that you will just like. Yeah.
1: But then you can use
3: like more or less we know that is like okay.
1: วิสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from using.
2: ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็คอน
1: โซล by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful.
3: Obsession with the.Small space, compact so yeah.
2: เราขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
2: ดูดีมินิมอล
1: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
2: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเคทำไมคีบไปเลย
3: ชัวร์
1: for
3: why โอเค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
0: บางแสน
1: บางแสน
0: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
3: vacationfeeling relaxed
1: easy
3: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabai position
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งาน
2: เรียกบ้าน
1: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแดเนียลเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค
1: ืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเขาลด
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช
3: ่นี่แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาไงป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดผมหน่อยมั้ย
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึงไฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ TV
3: อยากทุกข่าวอยากจะ

0: อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมันได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้ มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค่ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง

0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช
0: ่อยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือดูนะคร
1: ับ
0: เครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ค่ะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10กว่า
0: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการ reuse น้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ reuse ทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

0: ว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: พี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับพ
0: ี่อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันเบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
1: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผู้ชมในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันนะคะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นปลูกผักของตัวเองเป็นเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะ เราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราแล้วยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมาครับผมนี่เฮ้ยรอลาแมวครับพี่รอแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: มาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000 คนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: อันนี้ก็ชุดกันก็เยอะนะคะ เราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: อ๋อครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยนะถุงผ้า
5: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยเหรอครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: นะครับ วันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่

0: ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
1: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ถือ
4: มีทาน
1: ไม่ต้องจริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอา
8: ใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้
8: ได
0: ้ขอบคุณมากเลย
9: เมนูก็มี130
1: 40เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
6: แล้วถ้าผมอยากทานก็กัน
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
6: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
8: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ่ยร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80-100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
6: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
9: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
6: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
9: 45ชิ้นค่ะ
6: นี
9: ่
6: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
2: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
6: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
2: เท่าไหร่
6: ครับ
9: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
6: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
6: ับ
2: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
6: ครับ
2: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเห็นพ่อค้าพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
6: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซตตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงหรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้

มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาถ้าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อ

เยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้2 อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาอะโกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นโอกาตามินช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่ารับประทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่2 เวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

0: การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพันนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทา ครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่พอปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือ

0: ิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยื่นเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำลังไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
2: ้อีกกรณีนึงที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหม คนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่าปกติหรือเปล่าแล้วที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชี

0: เข้าไป
1: แต่ Public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว Username Password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ Secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPSปกติแล้วจะต้องมีลูกกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว้
2: เกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่สองถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่สามเนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่สี่เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่ห้าก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่หกก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
3: เชื้อไวรัส
0: ัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็น

0: ชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็ไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยคะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวาน ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกกันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มหนึ่งที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติครับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้ก็สั่งที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับซื่อสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี้คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้ใช่
4: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านรับเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านรับเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: บ้านหายเป็ด
1: เอาเสียไปไปดูเป็ด
2: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
0: เลยเป็ด
1: เป็ดเข้าข้างใน
2: อย
1: ู่
2: ข้างในอยู่นี่แน่เลย
0: เย้
2: ครับโหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
1: ่กลัวกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
2: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ่
1: เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
2: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
4: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันฮะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
2: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่สองคืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่ใหญ่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
1: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลเหยียบหญ้าก็ตาย
2: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
1: วัชพืชแล้วกินแมลง
2: แล้วปกติผู้ใหญ่
1: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
2: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
1: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
2: ่ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข
1: ่บอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
2: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
4: ตออีนอค่ะเลยก็พูดว่าเท้าค่ะ
2: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างกับเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
2: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยขุดดินหาม
2: ันจะเหมือนว่ามีความไวกับการ
3: รับ
2: สัมผัส
3: ใช
2: ่แยกแยะ
1: แยกว่า
2: คือปุ๊บไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไปอันนี้กินได้กินอย่างงี
3: ้อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
4: ไม่รู
2: ้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
2: อันนี้คือแยกคร่าว
1: ๆครับ
2: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
4: งั้นให้เขาไปทำสุน
2: ทรงั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
1: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
2: ได้เวลาแล้ว
1: ครับผม
2: โอเคต้องรีบปล่อยแล้ว
1: เดี๋ยวเปิดให้ด
2: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดิม
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: แย่งกันลง
0: ใครไปก่อนได้กินอาหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปข้างหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้แหละเป็นถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่เนี่ยก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสี

0: แดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
1: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเน
1: ี่ยเดี๋ยวจะผู้ใหญ่จะให้ผมไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
1: เดี๋ยวลองไปดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: จะดูอะไร
3: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินปลากินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: ก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงมาอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้พอดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูอ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักกันปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ครับอยากเห็นชัดไหม
1: จะดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จ
1: ะ
3: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะ มีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผ
0: ู้
2: คะ
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมกบไหมน้องพี่ย่าเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนทรง
1: แต่ทำพี่โอ้เหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้นซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
1: เหมือนปลา
3: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
3: ใช่
2: เวลาตกกระใจก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: มันจาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
3: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
3: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
0: อ
3: ๋
0: อครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่
0: อก็มีประโยชน์กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน
4: ์
0: กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างอะไรบ้างเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
0: ก็แบ่งกัน
4: แบ่งกัน
0: แบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
0: ้
4: จับกินได้
0: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เสียรู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นะนี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: นะโนอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน
2: ่ะอ๋อครับ
1: แล้วหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: จะค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้ำแล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็เนี่ยดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: แล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: โทษมันนี่เน
2: ี่ยมันทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: เดี๋ยวผมรอพี่ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: ออกมาแล้วนี่น้องเนี่ยด
1: ูเฮ้ยมันไม่หนีบหรอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะจับข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมแหลมนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่ร
0: ู้ถามคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือ

0: ว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8
0: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8เห็นมั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะ
2: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
0: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
0: อืมเฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: ได้ถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
0: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
0: ก็เลยไปทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
3: ้น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในนี
2: ้ครับ
3: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
3: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
1: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
3: หนูนากินทุกอย่าง
2: ก
3: ินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
3: กินทุกอย่าง
2: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
3: ปูหอยกิน
2: หอยกุ้งเหรอ
3: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
3: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษ
2: หอยเนี่ย
3: ม
2: ันกินเนี่ย
3: มันกิน
2: แหลกลาเลย
3: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
0: จะไม่กินเปลือก
3: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
3: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
3: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
3: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
3: โลละ200
2: โอ้โหแพงมากเลย
3: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่นี่สารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
3: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
3: มีหนูพุก
2: ครับ
3: หนูท้องขาว
2: ครับ
3: แล้วก็หนูลิง
2: ฮะหนูพุกตัวใหญ่
3: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไปให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
2: อ๋อได้มา2อย่าง
3: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
2: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
3: เอามาให้ดู
2: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
1: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
3: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดู
2: ดู
3: ส
2: ัง
3: เกตยังไง
0: มันต่างกันเลย
3: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
2: ครับ
1: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
3: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห
2: ็
3: นไหม
2: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
3: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
2: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
3: ไม่เหมือน
2: ปูที่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
3: กินแหลกลาน
2: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
3: เร็วมาก
2: ถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
3: คลอกเลย
2: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกนี้ออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
3: แพงด้วย
2: ปูก็กินได
3: ้
2: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนา

0: ป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะเศรษฐกิจพอเพียงกับพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
1: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
1: อืมครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
1: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบคุณ
1: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
1: ีค่ะเลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
1: Animal Speak

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัส

0: พฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์กอตามีนทีนี้เออร์กอตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดทีนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนนึงก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่หูง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์กอตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์กอตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิกเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับ

0: กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องของการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิโตมิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิตามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนอ่ะบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลีย

0: อันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วถึงจะได้ของมาถ้าเรากำหนดไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียก one time password one time password เนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจสองคนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มีสองคนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
2: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงก์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi เนี่ยแฮ็กง่ายกว่า ปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP เป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บ

0: เวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
1: หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างบางยางมาต่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นป้องกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
2: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ย

0: ปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกี่เลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงเนี่ยบางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันนี้ก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะ

พวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกกันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มหนึ่งที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ้อยครับ
1: เฟย่าค่ะ
0: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
1: เขียวมาก
0: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
1: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
0: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่าสวัสดี
1: คร
0: ับ คนนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
1: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
1: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
1: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพาก
1: ัน
0: คนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
1: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
1: ้ใช่
3: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
1: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองจุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
1: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เชิญพ่อพญาไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าอยู่ข้างในอยู่ข้างใน
1: อยู่ที่นั่นเลย
2: เย
1: ้โอ้โหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ่
0: เป็ดไข่ครับเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีเข

0: เบลค่ะเป็นพันธุ์เป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย
1: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
0: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
2: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
3: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
2: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
3: วัชพืชแล้วกินแมลง
2: แล้วปกติผู้ใหญ่
3: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
2: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
3: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บ
2: ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่มัน
3: บอมไปแล้วก็เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
2: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
1: ตออีนอค่ะหรือก็พูดว่าเท้าค่ะ
2: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างกับเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะทีนี้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็กๆงับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามที่จะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยขุดดินหาอาหาร
2: มันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
0: รับ
2: สัมผัส
0: ใช
2: ่แยกแยะ
3: แยกว่าคือเป็นเศษ
2: ไอ้อันนี้กินไม่ได้เอาไปอันนี้กินได้กินอย่างงี
0: ้อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
1: ไม่รู้
2: แยกไงน้องเฟย่า
0: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
2: อันนี้คือแยกคร่าวๆ
3: ครับ
2: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆแหละว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: งั้นให้เขาไปทำธุระ
2: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
3: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
2: ได้เวลาละ
3: ครับผม
2: โอเคตรงนี้ปล่อยละ
3: เดี๋ยวเปิดให้ด
2: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่งก
0: ันใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสยามรู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้แหละไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ดูไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวเรามาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: ดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ปลาปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจะกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้อ
1: กินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: ก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงมาอยู่ในบ
0: ่
1: อเวลาเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิดน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่เนี่ยแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูอ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักปลาไหนปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร์
0: นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์หมอเนี่ย
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ให้ผู้ใหญ่เห็นชัดชัดไหม
1: เอ๊ะดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จะชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผู้เหรอคะ
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องขย่าเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหม
2: อ่า
1: เห็นไหม
3: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูงนี่ยับ
1: พี่โอ้เหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
3: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่ไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
1: เหมือนปลา
3: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
3: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้

0: ือกในการหายใจ
1: มันจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
2: า
0: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
2: า
0: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
2: อ
0: ่
2: าครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
1: ่
2: อก็มีประโยชน
3: ์
2: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน
3: ์
2: กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
3: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างเลยมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
2: ก็แบ่งกัน
3: แบ่งกัน
2: แบ่งกัน
3: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
2: ้อ๋อ
3: จับกินได้
2: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
3: กับเราได้เป็นอาหารเราได
2: ้
3: เดี๋ยวพาไปดู
2: ครับ
3: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เชียร์ย่ารู้จักไหมนี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่โน่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหม
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: ทำโทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออก
2: เดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: เข้ามาแล้วนี่น้องเฟย่าด
1: ูเฮ้ยมันไม่มีบอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่ร
0: ู้ถามคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่แปด
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่ไหมคะมีก้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นไหมคะ
2: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมฟาย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงเขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้
2: อง
3: ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
3: ้
0: น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
2: ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
1: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
0: หนูนากินทุกอย่าง
2: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะ มีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกลุงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
2: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
4: ปูหอยกิน
2: หอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
0: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเน
2: ี่ยมันกินเนี่ย
0: มันกิน
2: แหลกลาเลย
0: มันจะแชะเอาเนื้อกินหมด
3: แต่ไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมาจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
2: แพงมากนะ
0: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
0: มีหนูพุก
2: ครับ
0: หนูท้องขาว
2: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง
2: ฮะหนูพุกตัวใหญ่
0: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
2: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
2: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอาให้ดู
2: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
1: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดูดู
2: นี่ดู
0: ส
2: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องจะออกสีขาว
2: ครับ
1: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
0: ท้องจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห็นไหม
2: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดล่ะพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
2: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
2: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
0: ไม่ได้
2: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
2: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
2: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: คลอกเลย
2: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพูดออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
0: แพงด้วย
2: ปูก็กินได
0: ้
2: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ ผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะเศรษฐกิจพอเพียงกับพระเจ้าอยู่หัวนั่นอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่

0: ด้วยกันนะครับแบ่งกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
1: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ชิงต้องมี
0: Animal Speed

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชหนังไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: Evacuate.
1: Evacuate now.
2: One, five, two, three.

0: ทุก6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสก์ซึ่งออกซิเจนมาสก์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องตกทีนี้นะครับจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็

0: ักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advance ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
1: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
2: และตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
1: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
3: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับ certify จากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการ certify จากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการ certify มาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
1: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
3: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห่วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันที่สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
1: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่า จึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
4: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้ดอกละบินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนใหม่จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแท็กกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินบนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาซึ่งเราเห็นอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแหลกพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดละออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะใส่ใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปอย่างนั้นจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาพะวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินนะเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปเนี่ยวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและนี่คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: อ้าวตามมาครับเข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยิบส่วนก็ขยักขยิบเคยหลบเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนก
5: ม
1: ีก่อยอยู่นะอยู่ไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 9 ตัว
1: มีประมาณ9 ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่านี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
3: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: เป็นยังไงครับ
3: มองไม่เห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนกครับ
7: ขอบคุณ
3: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำ เอ้ย2ตัวเลยครับยืนอยู่นั่นน่ะครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
0: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
7: แล้วผมเห็นนกอยู่ในน้ำ
1: ใช่
7: เห็นนกอย
1: ู่
7: ตรงนี้
1: ใช่นกตีนเทียนปีนบันทึกด้วย
7: บันทึกแล้วครับ
1: เห็นยัง
7: เห็นละนก
1: นกตีนเทียนตีนเทียน
7: เห็นนกอยู่ตรงนี
0: ้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
8: นี่ไอ้พับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
1: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
7: นกในหนังสือ
4: แล้วตัว
7: ตาเปลี่ยนไหนล่ะ
4: ตัวนี้
1: ยังไม่เห็นครับขา
4: หนูเป็นนกยางหางเปีย
1: นกยางเปีย
8: กางเปียพูดไปแล้ว
4: นกตัวนี้น่ารัก
1: ครับ
4: เกาะแล้วตัวนี้ก็เลย
8: ก็เหมือนเก้าอี้เฉย
1: อยู่แถวๆนี
8: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
4: ตัวนี
1: ้
4: พอครับเรียนนกตอนนี้เรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียวดูนกตกใจ
9: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
3: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
0: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
10: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
11: สวัสดีครับ
10: เดี๋ยวให้นาวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นาวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
12: ขึ้นมาจากคลองเลย
10: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
12: สวัสดีคร
10: ับ แล้วก
11: ็รู้ยังว่าที่ไหน
10: เอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้ว
13: สมุทร
10: สาคร
11: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคลนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้า

0: ดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
1: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์สไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะเรา
2: จะเอามาใส่ทำไม่ใช่ทำไม่ใช่
3: ลองดู
2: ลองดูก่อนนะ
3: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่างตัวอย่าง
0: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆ
4: ย
0: ื
4: นไม่ออก
0: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างงี้ใช่มั้ยกดลงไปแล้วทําไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
1: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
2: ม
1: ัน
2: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆครับรอบนาย
5: ทำไมเราต้องขุดรอบ
2: ๆเพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
5: เด
2: ี๋
5: ยวเหน
2: ื่อ
5: ย
2: ทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
3: ปนเปื้อน
2: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
3: จํานวนชนิดมาก
2: ค่ะจํานวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
5: เอายกเลยนะครับ
2: 1 2
5: เฮ้ยเอาของเอาของก่อนเ
2: นี่ยตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆโก้อุ้ย
5: คาราเมลเลย
2: ชอบ
5: คิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
3: เอาก้นนั่งนั่งทับมาโอ้ยมันต้องโยกโยกด้วย
2: แล้วเด็กเขารู้อะไรอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงจริงอะค่ะ
5: ตรงไหนคะ
0: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
5: กินขุด
0: อ๋อนั่งเลย
5: เจด้าสนุกมากเลยนะ
0: สนุกมากเหรอตายแล้วคนโอนคนโอน
5: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
0: อยาก
5: ได้กล้อง
3: มั้ยเอาเร็วเชิญไอด้าไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
6: เก็บไปได
5: ้ไส้เดือนไส้เดือน
7: ถ้ามันมีน้ำ
5: นี่อะไรอ่ะครูเกียง
2: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
5: มาดูตรงต้นมือหน่อย
2: เอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันจะแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะเด
5: ี๋
2: ยวจะได้ดูไงว่านี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
0: มื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเอาเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้เหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีขอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งลูกก้างอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี่ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
1: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือครูเกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
5: ั่
3: งเรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
5: เหมือนรถเมย์ค่ะ
0: พร้อมเดิน
3: ดูไปด้วยนะครับแล้วก็
2: ใครเจอตัวอะไร
3: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
0: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากเห็นไหมพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินเห็นยังเนี่ย
3: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติดอย
0: ู่ตัวผู้ตัวเมีย
3: ตัวผู้ตัวเมียครับ
0: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
5: ครูเกียงเจอไส้เดือน
4: แล้วเมื่อกี้สีขาว
1: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาต้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อ
5: แล้วก็นี่เราก็เห็น
2: เป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
3: ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
2: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
5: ่หอยหลอด
2: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
5: หอยหลอดค่ะ
2: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
5: ฮีโมโกลบิน
2: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
3: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
5: คุณคะมันคือกุ้งพันธ
3: ุ์อ
5: ะไร
3: เดี๋ยวทีละตัวครับ
2: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงมันต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได
3: ้ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
0: ปากยาว
3: อีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
5: อีกอยเล็ก
0: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
2: เวลากินมันทำไงคะไป
0: แย่
5: ไม่ใช่ปูเส
0: ียแย่
2: รู้ว่าเป็นรูปู
0: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู ใช่ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูดังนั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
1: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกทรายเล็กนกทรายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
3: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
0: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
3: มันมีขาม
0: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
5: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ให้เป็นรูมันลึกมาก
0: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะติดแล้วกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากินสองแบบสามแบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนต่อไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
2: หอยหลอด
3: หอยหลอด
2: ตัวพระเอกของที่นี้
3: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
0: วันนี้เจอไหม
3: อันนี้ใช่หอยไหม
5: เจอค่ะ
0: หอยหลอดมีกี่ฝา
5: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
3: ใช่หอยไหมอันที่เดิมใช่หอยไหม
0: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
3: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
0: อยากให้มันใช่อยู่อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
3: หอยมีสองพวก
5: ไม่มีขา
0: ฝาฝา
3: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
0: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
3: เ
5: ออทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
0: ้อ๋อใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
5: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
0: นั่นแหละนี่ๆๆใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
3: ไม่ถูก
0: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างมันเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆนี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
1: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
6: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
5: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือนความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
1: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
7: สนุกเรียน

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L-I-V-E-S-T-O-C-K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F-I-S-H-E-R-Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวราหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวราหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวราหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวราหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวราหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรคร
1: ับ ครับภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็ออกทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกออกฟุใช
1: ่ไหมครับ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำออกฟุนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินว
2: ออาจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์รู
1: ้คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจ้าเวสิงกุยสิงจ้าเวแต่ตีติ่งโยฟุตีแล้วฟุตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐又扶梯打面扶阿婆。结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我故事只讲扶阿婆咧搞搞去过个地牢咧，哦是做表又个快，从我住个地牢咧，我故事坐梯咧，后来我讲那个哦是为啥个那老婆咧？我反正没少的，地大的便宜呢。结果我个小家个，我附近的街的街的屋里，的街的街去住那里，刚好正好是哦，个嘞，背后个住那里一家家的地。结果那我不，这卡的路比较不哎，那不过，我不拿皮里个，那还是要多个，马皮马皮马拉多呀，再加个加买个马路西多呀。我要不拿油的，我那老烤的嘞，想好老油，我那开了两个锅，我得烤开点老油来呢。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคาเชียวมาเลย

0: กลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุ๊ยจีจุ๊ยโมจีจังฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนติหมูกวีจีบีวะคือละลายมาให้แนวบ่าววีจีบีคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดคือคนในวิเชกวีชมโมจีทับปอติกือมาให้เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิเชกวี

0: 叫小二的你呢，赶快去把我补习家嘞，我做一个嘞，补习家呗，母家娃家呗，还有补习家呗，老呗，对大，还有俺大大的后面个，就为那大个大那补好家呢，补嘛家个那么个老细，还有细节就为后面那个大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说没得靠下来，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不得不喝白酒，一家的嘛嘞，那个腐败的姐，某一家好，还没过家都打味的。啊，你一家要上俺老屋过来一下，一下去呗。家的大鱼一家吃过五块那个，就那边附提点呗，就呗。一家里搞呗，就呗，俺狗呗，这个里里，这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个，那的少，我不管那就呗。
2: 全部我发个币啊，一个吃了可以。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
1: ย่าชอบแล้วหิเตเตวิชกุนดาก็เน่เหล่าพ่อวิชโยหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัดได้อย่างมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจวิมาติวเจ้าตัวชิโก้มาเลยก็ขอยันคือเจ้าตัวก็ฟุ้งเช่นมาจีว่าว่ากันให้มามาเช็คโยกตีโยกก็ตีกูได้เลยตีลาวเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลวทุ่มมาฮะ
5: แล้วแหละข้าวเอาแล้ว
4: โจกินในพ่อเวมื้อหน้าพ่อเวโอ้ผู้เลือกเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู่
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
7: ก็เคยมีชีวิตก็เคยมีชีวิตเคยมีจริงทั้งหมดทุกอย่างก็ได้ขอได้ปอดได้ปอดก็เคยมีชีวิตโอ้บ่ชีหายอยู่จริงนู้นวิชาชีวิตได้ขอไปได้ว่าโอ้เลี้ยงข้าชีวิตได้แต่ก็โอ้ผู้ชีวิตได้แต่ว่าชาติเลยได้แต่ก็เป็นกันตัวเป็นตัวพี่ชีวิตอ๋อบ่ชีโลเวก็เนี่ยเราอย่าบ่ชีโลเลย ขอเจ้าเดียดได้อีกคือเนี่ยก็คืออีกคืออีกจะมาปุ๋ยดงมาปุ๋ยเวมาปุ๋ยกามาปุ๋ยให้ตีเลยตีช่วยปุ๋ยตีป้าตีเลยโอ้ยาดูหอยห้าแต่ปีเจ้าให้ตีเลยชีวิตท่าข้าแกหอยห้ากับตีช่วยปุ๋ยตีป้าที่ขอตีป่วยชีวิตก็ขอตีชีวิตมือควายอาชาติเชื่อโอ้ดีบ้ามานาวิชิวเนี่ยเหล่านี้เหรอเขาตีลาวิคุณ
2: ยันยิ่งโมเตชิเตะโมกุระชิลาอาทิอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาก็จูอาสือก็จูอาณา
3: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกยนาติติขติติกะแลกอยจีขติติไกยเวขอดาแล้วมูเตียแลงาเกียวขอลอกูมูชุกิขอไกยเวเนกะเนเนเกชุลอลากูเลชุกิขอไกเนกะอุชุกิขอลอกิติขอลอปิไกนาติโลละกะจับปุยยอ
2: เนี่ยบุษิตาเน
1: ี่ยก็ชอบคนนับเอ๊ะชอบคนนับพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชอบนับคนเนี่ยก็ชอบคนนับพี่ที่ที่เขาจะน่านับปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มมาใจอยู่คนนุ่มมากันเอาบุษิตเจ้าบ่นุ่มมาใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไว้หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตัวเองแล้วตัวเมย์ลูกชิ้นกันนั่นเองฉันก็คนรู้เยอะเจ้าก็ชูหน้ากันละกูบุษย์ฟูจักกูฟูอาเมจักกูชิกาจักกูชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่นะเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อมาสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการ

0: เฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
1: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
2: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิอยังมีแค่ขอปุยวิลิยังมีแค่ขอชีวิออาชิถ้าจมูกต้องเข้าตีหลายก็เขาก็ไปชีวิอมาบอกอะไรยังมีแค่เราก็จ่าเราคนเลยขอชีวิอโอเคติดจมิยังมีแค่เราจ่าวิอยังมีแค่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปชีวิอปฏิปามาบอกอะไรก็กล้าแล้วก็ปฏิปาก็ต่อไปเลยเสียห้าตีห้าก็เขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแค่วิอขอชีวิอเสียนจมิเลยเสียนวิอเขวิอยาปุติฮะไอ้ไม่ทัติฮะเลยยาปุกติฮะชอบติฮะก็ปุ๋ยเสียนี่เองก็แท้ก็อ่อนติ่งอยากก็ยู่เลยเขาก็ไปเขาก็ลุยไ
1: ปวันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
2: อาปอมีกะเอดิดายาดาวิกะมาจบพี่โลวิเวกาปุตโซเลจะหูวิกะมาติวเนขอสึนตินอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากะแค่ฝุฟูดิค่ะๆๆขอเจกึดาแม่อย่าหยอดถือวิเล่าพอขอสึนนูกูแหละแกก็ชมอจกูติปาเนี่ยสกิทาเวกาละเจอวแตกก็อย่าขอสึนนูทาฟือปีวิดิโอวิอเออชมว่าชมคุยเอาบุชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระตักเนี่ยก็ฟุตซีเจ้าของก้าฟูแต่เดี๋ยวซึ่งคือกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็ซึ่งติ่งเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
3: งาก็ชีอะอยากถ้าชมว่าชีวิตโอ้เข้าใจนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูว่าสานาบาชีวิตโอ้ลีเขยกจวาเลยเขยกตีชีวิตไปเที่ยวก็เนี่ยไปตู้เลยอยากเอาตาเชียวเลยจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนก็เนี่ยของกัดจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตัดจบีว่าบีจบีแล้วชาฟูจ้าก็ฟูจ้าก็ฟูกับบีแล้วมีสิจ้าก็ชิกับบีก็เนี่ยเวอร์บีเวอร์ซึ่งทุเรศฮับบีฮัสทุเรศขอสหัสซาโลอ่ะวิ下面都没有，阿南阿哥吃不起下哈，因为这会是好吃好富的哇，地少。
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซ
1: นอุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป
0: ้อภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อคำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: สร้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สร้าง
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่า ช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะ

0: แหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: เขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: เขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว้าว
0: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแขว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแขวคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี้ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่าน

0: เสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะคุณแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่
0: แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่สองกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่ละครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหยื่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้

0: ใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟโต้ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
4: ยากลุกขาว
0: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟโต้ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้ไม่โดนจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางหมูป่าเป็นต
2: ้
0: น
2: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม MU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่า ในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative education นะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจะมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับสูงนะครับ
0: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นมาใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเลยเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงขานะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอก

0: นะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้อย่างไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางศรีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทําให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสําหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมีสองแบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี้ยเกิดจากการย่อยสลายเนี้ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี้ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่ไหมครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
0: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี่ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี้ยลูกของไคร้ย้อยเนี้ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสะบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลย นะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: นกเอ
0: ี้
1: ยง
0: อ๋อ
1: เหลือง
0: เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำ

ได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มมาเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไส้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัดหนึ่งท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไส้ที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านนึงอ่ะมาส่องดู

ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับเขาจะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟ

0: ขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานนะจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อนุรักษ
2: ์การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ยถูก
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กกันไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเนื้อที่
6: เราว่าวันนั้นอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้วันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้และคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุดวันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันนั้นอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวนอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
2: นันทนาการ
5: นันทนาการนันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้
2: อุทยาน
5: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
2: เป็นน้องอ่ะง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว้แ
5: สดงคนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องการน้องมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
2: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่พื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ชายเขาใหญ่อัปลานบางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวที่เราประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
3: เงียบเงียบ
2: เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ไม่ไม่ไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาได้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเยี่ยงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้เอามาอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กๆๆครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองเนี่ยมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอ่านนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละ

0: เป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการเนี่ยเรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้กันถ่ายแก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
1: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
2: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุด

0: อาหารไปป้อน
1: พื้นที่ในทะเลเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นปลาดิบชื้นค่ะ
2: ส่วนมาก
1: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
4: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางก็สูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค่ะ
5: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกตรงลานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
6: ทำไมมันชื้นอ่ะ
4: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้
4: เยอะจัดทำให้ความชื้น
6: เก็บน้ำไว้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
6: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
4: ใช่ค่ะ
6: กฎ3
1: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาติค่ะคือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที
4: ่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะกันค่ะในป่าดิบชื้นเฉพาะขาวัน
6: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ
4: ์เป็นป่าดิบชื้น
6: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
4: ค่ะเลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
4: มันเล็ก
1: จะมี
4: เยื่อหุ้มมันเล็ก
1: สีแดง
4: แล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดกรีดแบบกรีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่า
4: เลือดควาย
1: เลือดควาย
4: หรือเลือดควาย
7: เลือกว่าเลือกว่า
6: แล้วน้องเงือกมันจะมาเจาะอะไร
7: มาเอาผลก็เป็นสีแดงๆครับน้องเงือกเจอเนี่ยจะชอบ

็มาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

0: ้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหงธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้กว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออำนวยพรสวัสดีครับ
0: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาบอกอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
5: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
6: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
7: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
8: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับ

0: ืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่จะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้อย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะย่อนลงไว้ยังเก่า
0: ย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โห
1: ปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโอ้โห
1: ครั้ง
0: ปลาครั้งเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม โอ้ปลาใหญ่
1: ปลาใหญ่โอ้ยปลากายใหญ่ปลากายใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
1: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปลากดคังก็มานะครับโอ้โหรอบแบบเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: โอ้ปลากดคาง3ตัว
0: 3ตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
1: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
3: โอ้โห
0: สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงเอาปลาเข้ามา
0: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมลากหน่อยลากช่วยลาก
0: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
0: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
2: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังเขาซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็ม
0: ี20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
0: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
2: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับ
4: อ
2: ปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคังและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: ปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
4: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
0: เหนียว
4: อร่อย
0: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
4: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
4: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะโอเคจ้า
2: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
4: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
0: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
4: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก
4: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับ okay. เลยให้ละเอียด
4: ให้ละเอียดไปเลย
0: จะไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
4: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
4: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
4: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
4: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
0: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
4: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
4: ไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
4: า
0: ะ
4: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันงวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆและพอเราเอามาใส่นี่นี่มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
4: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
4: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
4: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที
0: ่
4: เราเตรียมเข้าไว
0: ้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
4: ้ตะไคร้โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: ได้
4: คั่วแล้ว
0: หอมมาก
4: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบลอเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตาม

0: ด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับถ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมแล้วก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างปล่อย
1: โอ้โหครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้ระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลย
1: พอเลย
0: เต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: อะไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับหรือแม่เกษมของคุณนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับลำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้พูดแล้วแม่เสียงไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ฮึบฮึบ
0: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
2: ได้แล้วได้แล้ว
0: นี่ได้แล้วได้แล้ว
2: เออ
0: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: นะ
2: เดี๋ยวพูดเอง
0: อ๋อได้อ้าวเฮ้ยนี่ไง
2: นี่ไง
0: กิ้งไม่ล่มเร
2: ือ
0: ไม่ล่ม
2: อุ้ย
0: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
2: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิอมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียน

0: ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันๆที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

Bit now. One, five, two, three.

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสก์ซึ่งออกซิเจนมาสก์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องกระตุกพินสีแดงนี้นะครับจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวตนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับด้านนี้เป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advanced ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตก การที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
3: ไหนตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
2: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
4: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทินเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
2: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำสึกปลอดภัยได้แค่ไหน
4: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
2: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
5: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่าย3โมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้ดอกก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนไม้จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าหลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาฮอปอยู่เหนือยอดเขาเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่ไหลๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดละออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไป

าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนนึงรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยใดธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าผ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนาพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปอ่ะจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเขาไม่ต้องมาพะวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินนะเราไม่คือพูดง่ายเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปเนี่ยวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: เซนตี้โฟโอ
8: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: พลังแสงมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดนี่เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่หูง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นโอกตามินช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ1เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด2พอเรารับประทานแล้วถามว่าทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่2 เวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมาก

0: สุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริ่งพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักหนึ่งพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะฮะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไอ้อะซิตามิโนเฟนเนี่ย

0: ออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิตามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะอ่านให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยื่นเงินแล้วถึงจะได้ของมาถ้าเรากำหนดไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเรา แล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
2: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่ามันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าแล้วที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮกง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
3: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหาร

นะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใส

0: โดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปโดยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะเราก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
2: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้ แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้

กากใหญ่ก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองนี่จริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี้ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกกันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วน

0: ผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: ไฟป่าจริงๆ
2: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
2: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าโดยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาถี่ละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมกับป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได
2: ้
3: เล
2: ย
3: ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนว

0: กันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
1: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดี
3: เลยไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริ ง
2: แย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณสามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช

0: และแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyllแปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์พาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือ

เกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางของคุณครูแพรวทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูพันธภาปัญชิมเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนยังจำได้ไหมว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะไหนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยค่ะจากชื่อเรื่องคือการหาผลบวกจากค่าประมาณก่อนหน้านี้เราเรียนในเรื่องของอะไรมาบ้างคะการประมาณเราเรียนมายังเอ่ยเรียนมาแล้วนะคะการประมาณเราเรียนมาแล้วแล้วการบวกเรียนมายังคะการบวกก็เรียนมาแล้วนะคะดังนั้นจากชื่อเรื่องเห็นได้ว่าในวันนี้นะคะเรานำเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะมารวมกันโดยมีทั้งถึงกัน2เรื่องโดยเรื่องของการบวกยังจำหลักการบวกได้ไหมหลักการบวกจำได้ไหมไหนหลักการบวกต้องทำอย่างไรถ้าเราจะแซงวิธีทำเป็นการตั้งบวก1ต้องตั้งหลักให้ตรงกัน2

0: ะเริ่มบวกจากหลักอะไรนะเริ่มบวกจากหลักหน่วยถ้าผลบวกของเราเท่ากับ10หรือมากกว่า10จะเกิดการอะไรขึ้นคะจะเกิดการทดในหลักถัดไปทางซ้ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นการบวกแล้วการประมาณล่ะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยหลักการประมาณนะคะเรามีวิธีการที่เหมือนกันนะคะเช่นนักเรียนอยากจะประมาณจำนวนเต็มร้อยนักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรนะแปลว่ายังจำกันได้เอาใหม่นะถ้านักเรียนอยากประมาณจำนวนเต็มพันล่ะพิจารณาเลขโดดในหลัก
1: ร
0: ้อยอีกหนึ่งรอบถ้านักเรียนต้องการประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนักเรียนต้องพิจารณาเลขโดดในหลัก
1: แสน
0: ถูกต้องเลยค่ะแปลว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางของงูแพลทุกคนเนี่ยน่าจะจำหลักการประมาณได้ใช่ไหมคะซึ่งการประมาณแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มมากกับกลุ่มน้อยโดยกลุ่มมากกับกลุ่มน้อยเนี่ยจะทำให้ค่าของเราเพิ่มขึ้นกับค่าของเราคงเดิมดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะต้องมีการนำความรู้ที่เราเคยเรียนมานะคะมาใช้ในชั่วโมงนี้ของคุณครูแพลวค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเกี่ยวกับการบวกที่ประมาณไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องใช้การหาค่าประมาณของจำนวนนับที่ช่วยในการหาผลบวกนั่นเองค่ะจากชื่อเรื่องของเราเนี่ยพอเราเรียนไปแล้วนะคะแปลว่าเกี่ยวกับการบวกแน่นอนแล้วก็การประมาณแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกที่คุณครูแพลวเตรียมมาให้นะคะขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านสถานการณ์แรกที่คุณครูแพลวเตรียมมาให้ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: จากโจทย์จากโจทย์จะเห็นว่าตอนนี้พ่อของเราเนี่ยไปซื้อของกี่อย่างคะ
1: 2อย่าง
0: พ่อของเราไปซื้อของ2อย่างมีอะไรบ้างคะมีเป็นพัดลมกับมีเป็นโทรทัศน์นั่นเองนะคะดังนั้นการที่พ่อไปซื้อของ2อย่างสิ่งที่จดถามไหนจดถามว่าอะไรคะข้อนี้โจทย์ใช้คำว่าพ่อต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่เห็นไหมมีคำว่าประมาณมาดังนั้นคำตอบของเราโจทย์ต้องการให้เราตอบแบบการประมาณซึ่งการตอบแบบการประมาณเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะจากการที่พ่อซื้อของ2อย่างโจทย์ถามว่าพ่อต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าต้องนำราคาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันทำไมถึงต้องมาบวกกันคะเพราะว่าโจทย์ถามถึงพ่อต้องจ่ายเงินพ่อซื้อของ2อย่างเราจึงต้องนำราคาของ2อย่างนี้มาบวกหรือนำมารวมกันถึงจะเป็นราคาที่พ่อต้องจ่ายไปถูกต้องไหมคะจากสถานการณ์นี้นะคะคุณครูแพงมีคำถามให้นักเรียนหน่อยอยากจะรู้ว่านักเรียนลองคิดแบบคร่าวๆก่อนว่าพ่อจะต้องจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ให้ต่างคนต่างคิดเลยจากพัดลมราคา 1,498 บาทโทรทัศน์ราคา 3,476 บาทโจทย์ถามว่าพ่อต้องจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่เพราะเหตุใดไหนมีใครอยากตอบไหมคะคิดว่าพ่อต้องจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่คะ
1: มากกว
0: ่า 5,000 บาททำไมถึงต้องมากกว่า 5,000 บาทคะตอนนี้เริ่มมีสองเสียงบางคนบอกว่ามากกว่าบางคนบอกว่าไม่แน่ใจดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพ่อจะจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่อันดับแรกจากโจทย์เราเนี่ยการที่เรารู้ราคาของพัดลมกับราคาของโทรทัศน์นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าถ้านักเรียนเห็นแบบนี้แล้วราคาของพัดลมเป็น 1,498 บาทราคาของโทรทัศน์เป็น 3,476 บาทนักเรียนว่าถ้าเรานำการประมาณมาใช้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างเต็มพันได้แน่นอนเต็มอะไรคะเต็มร้อยแล้วมีเต็มอะไรคะเต็ม10แต่คุณครูแพทย์ถามหน่อยเต็ม10นักเรียนจะประมาณไหมเต็ม10ก็เหมือนกับการนักเรียนประมาณแล้วบวกเลขจริงๆเลยดังนั้นนักเรียนอาจจะเลือกเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยกับการประมาณเป็นจำนวนเต็มพันดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนลองประมาณนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูแพลวแบ่งให้เองเลยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะคุณครูแพลวขอเลือกให้เป็นการประมาณจำนวนเต็มพันนะคะส่วนกลุ่มที่3กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5ขอเลือกให้

เป็นการประมาณจำนวนเต็ม100โอเคไหมคะดังนั้นอีกหนึ่งรอบนะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ขอให้เป็นการประมาณจำนวนเต็ม1,000กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ขอให้เป็นการประมาณจำนวนเต็ม100เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูจากสถานการณ์เดิมนี้แล้วหาค่าประมาณให้หน่อยโอเคไหมคะว่าพัดลมแล้วก็โทรทัศน์ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนได้เท่าไหร่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่เมื่อประมาณแล้วเอาฟังให้ดีก่อนนะเมื่อประมาณแล้วเมื่อกี้นักเรียนบอกข้อนี้เราต้องทำอย่างไรนะนำมาทำอะไรกันนะบวกกันช่วยนำค่าประมาณของ2 อย่างนี้มาทำอะไรกันด้วยบวกกันนั้นบรรทัดแรกนักเรียนเขียนเป็นของราคาพัดลมแบบประมาณโอเคไหมคะบรรทัดที่2เขียนเป็นของโทรทัศน์แบบประมาณแล้วลองนำสองอย่างนั้นมาทำอะไรกันบวกกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะลองหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกับจำนวนเต็มร้อยฝากคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งหาเป็นประมาณจำนวนเต็มพันกลุ่มหนึ่งหาเป็นประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางของคุณครูแพลวเลยค่ะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: านไหนนักเรียนทุกคนนะคะหันหน้ามาหาคุณครูแพลวก่อนนะคะตอนนี้จากนักเรียนต้นทางจะมีบางกลุ่มที่ดำเนินการเสร็จแล้วบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้คำตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบไหมเอ่ยถ้าได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางของครูแพลวนะคะว่าได้คำตอบหรือไม่อ้าวไหนกลุ่มด้านหน้ากลุ่มด้านหน้าเมื่อกี้ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะ
1: เต
0: ็มพันอ้าวได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 4,000
0: ได้คำตอบเป็น4,000อ้าวกลุ่มด้านหลังที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเป็น 5,000 อ้าวจากคำตอบที่ได้ 4,000 กับ 5,000 ไหนลองมาทวนคำถามเมื่อกี้ใหม่หน่อยที่ถามไว้ตอนแรกว่าพ่อจะจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทหรือไม่นักเรียนว่าพ่อจ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาทไหมคะ
1: ไม
0: ่และเพราะมีแค่ 4,000 กับ 5,000 อ้าวคราวนี้มาดูจริงๆหน่อยว่าทำไมถึงได้ 4,000 มาจากไหนแล้วก็ 5,000 มาจากไหนไหนกลุ่มที่ได้ 4,000 4,000 มาจากไหนนะคะเป็นการประมาณจำนวนเต็มอะไรนะ 4,000 เมื่อกี้ดังนั้นถ้าประมาณแล้วได้พันคำตอบของเรามาจากการที่เราประมาณราคาพัดลมแล้วก็ประมาณราคาโทรทัศน์เป็นจำนวนเต็มพันคราวนี้มาดูทีละราคาไปอันดับแรกนักเรียนดูราคาพัดลมให้หน่อยกลุ่มด้านหลังต้องฟังนะคะแล้วก็ตอบตามเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะทุกคนลองดูราคาพัดลมหน่อยราคาพัดลมถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่คะจำนวนเต็มพันดูที่หลักอะไรนะหลักร้อยข้อนี้เป็นเลข4เป็นเลข4ดังนั้นราคาพัดลมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพรก็บอกว่าจะได้อยู่ที่พัดลมราคาประมาณ 1,000 ต่อไปเป็นราคาโทรทัศน์โทรทัศน์หลักร้อยเป็นเลขอะไรคะหลักร้อยเป็นเลข4เหมือนกันหลักร้อยเป็นเลข4ดังนั้นโทรทัศน์ราคาประมาณกี่บาทคะโทรทัศน์จะราคาประมาณ 3,000 เมื่อนำราคาที่เราประมาณแล้วของพัดลมแล้วก็ของโทรทัศน์มารวมกันเนี่ยจะได้เป็นกี่บาทคะ 4,000 บาทดังนั้นถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราจะได้ว่าพ่อต้องจ่ายเงินประมาณ 4,000 บาทเมื่อกี้กลุ่มด้านหน้าถูกต้องทั้ง2เลยคราวนี้ขอดูกลุ่มด้านหลังกลุ่มด้านหน้าต้องช่วยตอบเหมือนกันนะคะกลุ่มด้านหลังเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมากลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะเต็มร้อยไหนประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยคำตอบเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ 5,000 ที่ได้ 5,000 เพราะว่ามาจากการประมาณราคาพัดลมแล้วก็ราคาโทรทัศน์เป็นจำนวนเต็มร้อยมาดูทีละจำนวนถ้าอยากประมาณจำนวนเต็มร้อยดูที่หลักอะไรนะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะหลักการประมาณที่เราเคยเรียนไปเรากำลังจะประมาณจำนวนเต็มร้อยเราต้องดูที่หลัก10ไปดูราคาพัดลมราคาพัดลมหลัก10เป็นเลขอะไรคะหลัก10เป็นเลขอะไรเอ่ยทุกคนเลยหลัก10เป็นเลข9ดังนั้นพัดลมของเราจะราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ย 1,500 ต่อไปดูที่ราคาของโทรทัศน์โทรทัศน์หลัก10เป็นเลขอะไรคะโทรทัศน์หลัก10เป็นเลข7ดังนั้นหลัก10เป็นเลข7โทรทัศน์จะราคาประมาณกี่บาทคะ3,500 เมื่อนำราคาพัดลมที่ประมาณแล้วก็ราคาโทรทัศน์ที่ประมาณมารวมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 1,500 บวก 3,500 ได้เป็นได้เป็น 5,000 นะคะดังนั้นพ่อจะต้องจ่ายเงินประมาณ 5,000 บาทจะเห็นได้ว่าการประมาณ2แบบเมื่อกี้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันกลุ่มที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่นะเต็มพัน 4,000 กลุ่มด้านหลังที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่นะ 5,000 จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลือกการประมาณเนี่ยแตกต่างกันผลลัพธ์ของเราอาจจะแตกต่างกันอย่างที่โจทย์นี้คราวนี้คุณครูถามหน่อยจากโจทย์จริงๆนักเรียนคิดว่า 4,000 หรือ 5,000 เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงคะ
1: 4,000
0: ดูดีๆ 4,000 หรือ 5,000 เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงที่พ่อต้องจ่ายจริงๆคราวนี้มาดูทำไมถึง 5,000 ใกล้เคียงมากที่สุดนักเรียนก็มาเริ่มดูเลยถ้า 4,000 เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าพัดลมก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วโทรทัศน์ก็ราคา 3,000 กว่าบาทแล้วยังไงมากกว่า 4,000 แน่นอนอันนี้นักเรียนอาจจะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องว่าถ้าเราคำนวณมาแล้วมากกว่า 4,000 ถูกต้องแต่ถ้าถามถึงความใกล้เคียงคุณครูแพรจะบอกว่า 5,000 ใกล้เคียงมากกว่า 4,000 เพราะอะไรเพราะเรามาดูกันเลยเพราะว่าราคาพัดลม 1,498 เนี่ยใกล้เคียง 1,500 ถูกต้องไหมคะ 1,498 ใกล้เคียง 1,500 มากกว่าใกล้เคียง 1,000 ส่วน 3,476 ก็จะใกล้เคียง 3,500 มากกว่าดังนั้นการที่เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม100จะใกล้เคียงมากกว่าการที่เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม 1,000นะคะสำหรับข้อนี้แต่เวลาจริงๆแล้วนักเรียนเลือกได้เพื่อแค่ตรวจสอบความถูกต้องก็ได้แต่ในวันนี้เรามาเรียนการประมาณอาจจะต้องประมาณหลายแบบหน่อยนะคะอ่ะอย่างข้อนี้เมื่อกี้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรบ้างนะในข้อนี้อ่ะเต็มพันแล้วก็เต็มร้อยเต็ม10นักเรียนจะประมาณไหม
1: ไม่
0: อ่ะเต็ม10นักเรียนแทบจะไม่ต้องประมาณเลยเพราะถ้านักเรียนประมาณเต็ม10นักเรียนหาผลบวกที่แท้จริงดีกว่าถูกต้องไหมคะดังนั้นสำหรับข้อนี้ตัวเลขประมาณนี้ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้จำนวนเต็มร้อยได้แต่ที่ใกล้เคียงและเหมาะสมเป็นจำนวนเต็มอะไรนะจำนวนเต็มร้อยอ่ะคราวนี้มาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะของคุณครูแพลวนะคะอ่ะคุณครูแพลวมีสถานการณ์ต่อไปให้ไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากข้อนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วจำนวนของเราก็มากขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างเอ่ยพี่และน้องเรามีกันอยู่จากโจทย์ที่คุณพ่อให้มีอยู่2พี่น้อง2พี่น้องนี้เขามีรายได้แต่ละปีเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันซึ่งพี่มีรายได้อยู่ 125,200 บาทน้องมีรายได้อยู่ปีละ 49,700 บาทโจทย์ถามว่าพี่และน้องมีรายได้รวมกันประมาณปีละเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าจากที่สิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องเอารายได้ของพี่กับรายได้ของน้องมาทำอะไรกันคะทำไมถึงนำมาบวกกันคำไหนบ่งบอกนักเรียนเอ่ยคำไหนที่นักเรียนรู้เลยว่าถ้าอ่านปุ๊บแล้วต้องนำมาบวกกันคำว่าอะไรดีคำว่ารวมกันดังนั้นนักเรียนสามารถจับคำเหล่านี้นะคะเพื่อวิเคราะห์ได้คำว่ารวมกันเป็นการบ่งบอกว่าเราจะต้องนำสองสิ่งนี้มารวมกันจริงๆการรวมกันของคณิตศาสตร์ในข้อนี้หมายถึงสัญลักษณ์การบวกดังนั้นจากข้อนี้เขาบอกว่าพี่และน้องมีรายได้รวมกันประมาณด้วยมีคำว่าประมาณเข้ามาด้วยดังนั้นข้อนี้เราจะหาคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมไม่เราต้องการประมาณเราก็มาดูกันทีละจำนวนจำนวนของพี่เป็น 125,200 บาทจำนวนของน้องเป็น 49,700 บาทนักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรบ้าง
1: เต็มพัน
0: เต็มหมื่นเต็มอะไรอีกเต็มแสนมีเต็มแสนเต็มหมื่นแล้วก็เต็มดังนั้นเริ่มแรกเดี๋ยวในข้อนี้ให้นักเรียนหันหน้าตัวตรงหาคุณครูแพลวแล้วช่วยตอบทุกๆคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะการตอบเนี่ยเป็นการตรวจสอบได้ว่าเราเข้าใจจริงหรือไม่นะคะมาดูไปพร้อมๆกันอันดับแรกเมื่อกี้นักเรียนบอกเลยมีเต็มแสนเต็มหมื่นเต็มพันเต็มร้อยนักเรียนจะประมาณไหมทำไมถึงไม่ประมาณจำนวนเต็มร้อยเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมหลังหลักร้อยเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วจำนวนที่เขากำหนดมาเป็นจำนวนเต็มร้อยอยู่แล้วอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันอันดับแรกคุณครูแพลบอกว่าอยากให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนหน่อยจำนวนเต็มแสนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนต้องดูหลักอะไรนะหลักหมื่นนะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมเหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละบรรทัดเลยนะคะเมื่อกี้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเราเริ่มแรกไปดูรายได้ของใครก่อนคะของพี่125,200บาทถ้าจะประมาณจำนวนเต็มแสนดูละ
1: หม
0: ื่นอ้าวหลักหมื่นเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักหมื่นเป็นเลข2นักเรียนจะประมาณของพี่ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นเลข2เหลือจะได้เป็นพี่มีรายได้ประมาณ 100,000 บาทอ้าวแล้วคราวนี้ไปดูของใครต
1: ่อ
0: ของน้องนักเรียนช่วยกันดูหน่อยของน้อง 49,700 บาทจะประมาณจำนวนเต็มแสนดูที่หลักอะไรนะดูที่หลักอะไรนะหมื่นอ้าวหลักหมื่นเป็นเลขอะไรดูดีๆนะหลักหมื่นเป็นเลข4หลักหมื่นเป็นเลข4น้องจะมีรายได้ประมาณกี่บาทกี่บาทศูนย์ถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรในหลักหมื่นเป็นเลข4เป็นเลข4หลักแสนคงเดิมข้อนี้มีหลักแสนไหมคะไม่มีหลักแสนดังนั้นนะคะในข้อนี้น้องจะมีรายได้0บาทเอามารวมกันสิ100,000รวมกับ0บาทได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 100,000
0: ได้เป็น100,000จากการประมาณจำนวนเต็มแสนข้อนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่
0: ทําไมถึงไม่เหมาะสมเอ่ยคิดว่าลองตอบมาได้ทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะสมเอ่ยเดี๋ยวให้คนโปรดนะคนโปรดยกมือเดี๋ยวรอคนโปรดแป๊บหนึ่งคนโปรดเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ครูไปถามว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฟังคนโปรดให้ดีๆตามความคิดของคนโปรดไหนคนโปรดทำไมครับ
2: ผมคิดว่ารายได้น้องไม่น่าจะเป็น0บาทนะคร
0: ับ โปรดคนโปรดบอกว่าจากการประมาณรายได้น้องเหลือกี่บาทครับ
2: 0บาท
0: รายได้น้อง0บาทซึ่งเหมาะสมมั้ยคะนักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนเป็นน้องสมมุติตอนนี้คุณครูแบ่งให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเป็นน้องเลยนักเรียนเป็นน้องจาก 49,700 บาทประมาณแล้วได้0บาทนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมมันหายไปเยอะเกินถูกต้องไหมคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนจะเห็นได้ว่าพอประมาณมาแล้วมีจำนวนหนึ่งกลายเป็น0เลยซึ่งไม่เหมาะ สมอย่างที่คนโปรดเห็นด้วยนักเรียนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยอย่างที่เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนก็ไม่อยากให้เป็นศูนย์บาทนะคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนข้อนี้อาจจะไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเหตุผลอีกรอบนึงนะคะต่อไปเรามาประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นไหนนักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูหลักอะไรนะดูหลักพันดูเลยพี่จะมีรายได้ประมาณกี่บาทครูแพรถามแบบนี้เลยนักเรียนต้องตอบได้แล้วพี่จะมีรายได้ประมาณกี่บาทเก่งมากๆเลยท่าน

50,000เอามารวมกันหน่อย 130,000 บวกกับ 50,000 ได้เป็น 180,000 180,000 จะเห็นว่าถ้าเราประมาณเนี่ยคำตอบเราจะคิดง่ายเพราะว่าจะมีหลักที่เป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะ180,000อันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมไหมอันนี้เหมาะสมไหมคิดว่าเหมาะสมเพราะไม่ได้มีอันไหนที่ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์อันนี้เรียกว่าเหมาะสมอ่ะต่อไปเลยอันนึงประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนคิดกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมอ้าวเริ่มแรกเอาของพี่ก่อนนะของพี่ถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่คะรายได้ของพี่125,000ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าในหลักร้อยเป็นเลข2ต่อไปล่ะของน้องเตรียมตัวนะทุกคนต้องช่วยกันคิดนะคะของน้องถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของน้องได้รายได้ประมาณเท่าไหร่คะเต็มพันก็เห็นไหมก็ได้ 50,000 เท่ากับการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเมื่อกี้ก็ไม่ได้ผิดอ้าวช่วยกัน 125,000 บวกกับ 50,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย 170,000 เท่าไหร่นะ 175,000 อย่าลืม 5,000 ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็มแสนการประมาณจำนวนเต็มหมื่นและการประมาณจำนวนเต็มพันมีใครไหมคะบอกว่าคุณครูหนูเห็นของพี่หลักแสนมากที่สุดหนูขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของน้องหลักหมื่นมากที่สุดขอประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ไหมได้เดี๋ยวลองมาดูถ้าเราทำแบบนั้นคุณครูแพลวจะประมาณรายได้ของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนรายได้ของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นมาลองดูซิว่าจะได้หรือไม่เอาเริ่มแรกของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนได้กี่แสนนะคะเมื่อกี้หนึ่งแสนของน้องของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้กี่หมื่นนะคะเมื่อกี้50,000 นะคะดังนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย 150,000 อันนี้จะเห็นได้ว่าในข้อนี้นะคะเป็นการประมาณที่แตกต่างกันของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นอันนี้ถามว่าผิดไหมตอนนี้ยังไม่ได้ผิดถูกต้องไหมคะคำตอบเราได้มาไหมได้มาถูกต้องไหมคะแล้วไม่ได้มีของพี่หรือของน้องที่เป็นศูนย์จากการทำทั้งหมดคุณครูแพลวบอกว่าเรามาวิเคราะห์หน่อยอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมเมื่อกี้อันแรกเลยเราประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเหมาะสมไหมนะไม่เหมาะสมเพราะว่าการประมาณจำนวนเต็มแสนเมื่อกี้ทำให้เห็นว่ารายได้ของน้องประมาณแล้วได้ศูนย์บาทเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นการประมาณจำนวนเต็มแสนแค่ข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่เหมาะสมทำให้ค่าของน้องกลายเป็นศูนย์ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนมากจาก 40,000 กว่าเหลือ0บาทหายไปเยอะไหมคะนักเรียนหายไปเยอะดังนั้นทำให้ผลลัพธ์ของเรามีความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้างมากแต่ถ้าเมื่อกี้คุณครูแบบบอกเราประมาณให้แตกต่างกันประมาณของพี่เป็นจำนวนเต็มแสนของน้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่ขอใช้ข้อตกลงนี้เหมือนกันในห้องคือการที่เราประมาณเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันดังนั้นนะคะจึงไม่เหมาะสมนะคะเราจึงบอกได้เลยว่าเป็นการประมาณที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้านักเรียนจะประมาณควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันโอเคไหมคะสองอย่างแล้วที่ไม่เหมาะสมเมื่อกี้เป็นเต็มแสนที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าของใครเป็นศูนย์นะของน้องเป็นศูนย์ส่วนการประมาณที่แตกต่างกันไม่เหมาะสมเพราะว่าการประมาณในข้อเดียวกันควรประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันอ่ะเหลือการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเหมาะสมเพราะว่าคำตอบของเราเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนน้อยแต่ถ้าเป็นการประมาณจำนวนเต็มพันจะยิ่งเหมาะสมเลยเพราะว่าการประมาณของเราเนี่ยคลาดเคลื่อนน้อยสุดดังนั้นการประมาณถ้านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มที่น้อยจำได้ไหมคุณครูแพลวบอกว่าก็จะใกล้เคียงมากที่สุดอ้าวขออีกหนึ่งข้อข้อนี้ไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: ็นถึงหลักหมื่นนักเรียนคิดว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างเต็มหมื่นเต็มล้านประมาณไหมคะ
1: ไม
0: ่ประมาณเพราะจะเห็นได้แล้วว่าตกแต่งเพิ่มของเราไม่มีหลักล้านเต็มแสนละคะเต็มแสนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เออเต็มแสนก็ไม่ควรเพราะข้อนี้ราคาตกแต่งเพิ่มไม่ได้มีหลักแสนแล้วก็จำนวนของเราไม่ได้ใกล้เคียงหลักแสนมากเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราจึงไม่ประมาณไม่คิดเต็มหมื่นเหมาะสมเต็มอะไรเหมาะสมอีกเต็มหมื่นเต็มพันอันนี้ได้ให้สองอย่างเต็มร้อยไม่ต้องประมาณเพราะจากโจทย์เป็นจำนวนเต็มร้อยทั้งคู่อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวเรามาลองประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นกันดูนะคะอ่ะให้นักเรียนทุกคนคิดเลยจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นราคารถยนต์ของโด่งจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเต็มหมื่นดูหลักอะไรอ้าวตอบพร้อมกันเลยเต็มหมื่นเป็นหลักอะไรลูกหลักพันไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้เป็น1,190,000อ้าวต่อไปล่ะถ้าเป็นค่ารถที่ตกแต่งเพิ่มจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้กี่หมื่นคะ
1: 50,000
0: ดังนั้นเอามารวมกันเอาช่วยคิดหน่อยเร็วนำมารวมกัน1,190,000บวกกับ50,000ได้เป็นอะไรเอ่ย1,240,000 นะคะอันนี้ก็เป็นการหาค่าประมาณแต่ถ้าเรามาเขียนแสดงวิธีทำในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะคะดังนั้นมาดูหลักการเขียนหน่อยอันดับแรกตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกเรารู้ว่าเรานำ 1,192,000 บวกกับ 54,900 เราอยากจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเรารู้แล้วเราเขียนไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้อ้าวต่อมาวิธีทำอันดับแรกนักเรียนก็นำจำนวนแต่ละจำนวนมาหาค่าประมาณโดยคุณครูแพลวนำ 1,192,000 มาหาค่าประมาณอ้าวฟังนะคะการหาค่าประมาณเรามีสัญลักษณ์การหาค่าประมาณจำได้ไหมเป็นแบบไหนเอ่ยยังจำได้ไหมเครื่องหมายค่าประมาณเป็นแบบไหนเอ่ยคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับอ้าวพอประมาณแล้วเมื่อกี้ประมาณได้เท่าไหร่นะคะประมาณแล้วได้1,190,000นี่คือจำนวนที่1ที่เราประมาณได้ต่อไปเป็นจำนวนที่2 54,900ให้นักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้นักเรียนประมาณแล้วได้เป็นประมาณ50,000หลังจากนั้นนักเรียนนำค่าประมาณที่เราประมาณได้นะคะก็มาเขียนว่าเนื่องจาก 1,190,000 บวกกับ 50,000 ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ได้คำตอบเท่าไหร่นะ1ล้านเท่าไหร่นะคะ 1,240,000 อันนี้เป็นคำตอบแต่คุณครูแพลวถามหน่อยโจทย์ของเราใช่ 1,190,000 กับ 50,000 มั้ยคะไม่ใช่ดังนั้นคุณครูแพลวมาสรุปให้อีก1บรรทัดเอาทุกคนตั้งใจฟังนะดังนั้น 1,192,000 บวกกับ 54,900 จะมีค่าประมาณเป็น 1,240,000 สังเกตเครื่องหมายดีๆถ้าอันไหนเราหาผลบวกจริงๆนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับได้แต่ถ้าอันไหนเราเอาคำตอบมาเพื่อบอกการประมาณเราต้องใช้เครื่องหมายค่าประมาณได้ไหมคะดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวแสดงวิธีทำเราจะแสดงแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันที่แบบฝึกหัดเลยในชั่วโมงนี้คุณครูแพลจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบแบบฝึกหัด 1.13 ในข้อที่3และข้อที่4ค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัด 1.3 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนต้นทางหน้าไหนเอ่ย31ถูกต้องไหมคะแต่คุณครูแพลบอกเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อที่3ตัวอย่างโจทย์มีการเขียนวิธีตัวอย่างให้กับนักเรียนอันนี้เดี๋ยวไว้นักเรียนใช้ดูได้ไปดูข้อที่3กับข้อที่4หน่อยครูแพรขอย้อนกลับไปตัวอย่างแป๊บนึงนักเรียนเงยหน้ามาดูตัวอย่างก่อนจากตัวอย่างเขามีวงเล็บแล้วว่าให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเต็มแสนถ้าข้อไหนมีวงเล็บแล้วนักเรียนต้องทำตามวงเล็บนั้นแต่ถ้าอย่างเช่นข้อ3กับข้อ4ดูสิหน้าถัดไปหน้า32นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยหน้า32มีวงเล็บมาบอกไม่เอ่ยไม่มีดังนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยทำข้อ3พร้อมกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนด้วยได้แต่ต้องตอบถ้าคุณครูแพลเห็นว่านักเรียนเขียนอย่างเดียวไม่ตอบคุณครูเลยคุณครูจะให้นักเรียนหยุดเขียนก่อนแล้วตอบไปพร้อมกันได้ไหมคะนะคะดังนั้นตอนนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตอบไปพร้อมกันก่อนนะคะเอาข้อที่3ไหนอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันหน่อยค่ะ จากโจทย์ของเรามีจำนวน2จำนวนให้นำมาบวกกันจำนวนแรกมากสุดคือหลักอะไรเอ่ยจำนวนแรกมากสุดคือหลักอะไรเอ่ยหลักแสนจำนวนที่2มากสุดคือหลักอะไรคะหลักล้านนักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้าง
1: เต็มแสน
0: เต็มล้านได้ไหมมีใครเอาเต็มล้านไหมเต็มล้านไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าจำนวนหนึ่งจำนวนไม่มีหลักล้านลองฟังให้ดีอีกหนึ่งรอบเต็มแสนได้ไหม
1: ได
0: ้เต็มแสนได้เต็มหมื่นได้ไหม
1: ได
0: ้เต็มพันได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นอาจจะเลือกเต็มแสนเต็มหมื่นเต็มพันเดียวในข้อนี้คุณครูแพลขอเป็นการประมาณจำนวนเต็มแสนนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะในข้อนี้ข้อแรกเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนอันดับแรกนักเรียนเอาจำนวนที่หนึ่งมาก่อนไหนอ่านจำนวนที่หนึ่งพร้อมกันค่ะคุณครูแพลนำ 149,580 มาเขียนหลังจากนั้นเราจะประมาณจำนวนเต็มแสนนักเรียนคิดสิข้อจำนวนนี้ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้กี่แสนคะได้ประมาณกี่แสนคะทำไมถึงประมาณได้ 100,000 เอ่ยเพราะว่าในหลักหมื่นเป็นเลข4ดังนั้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายค่าประมาณได้เลยแล้วเขียนว่า 100,000 นะคะเรากำลังประมาณจำนวนที่1ดังนั้น 149,580 ประมาณได้ 100,000 นี่คือจำนวนที่1ต่อไปเป็นจำนวนที่เท่าไหร่คะจำนวนที่2ไหนจำนวนที่2พร้อมกันค่ะ3,927,000 เราจะเขียนจำนวนที่2คุณครูแพรบอกขอใช้คำว่าและมาด้วยหน่อยนะคะและ 3,927,000 ไหนช่วยหน่อยประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะ
1: 3,900,000
0: จะประมาณจำนวนเต็มแสนดูหลักอะไรนะอีกหนึ่งรอบหลักหมื่นไหนหลักหมื่นเป็นเลขอะไรเป็นเลข2ดังนั้นได้ค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะ3,900,000ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบทุกๆคนด้วยนะคะคราวนี้พอเราได้ค่าประมาณ2ค่าประมาณแล้วเราต้องนำ2ค่าประมาณนี้มาทำอะไรกันนะจากโจทย์นำมาบวกกันดังนั้นขอมีตัวเชื่อมหน่อยใช้คำว่าเนื่องจากนำอะไรมาบวกกันบ้างเนี่ยช่วยดูหน่อยค่ะนำอะไรมาบวกกันบ้างเอ่ยนำ 100,000 บวกกับอะไรคะนำ 100,000 บวกกับ 3,900,000 นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง 100,000 บวก 3,900,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 40,000
0: ได้เท่าไหร่นะมีแต่คนเขียนไม่มีคนตอบคุณครูแพลเลย100,000 บวก 3,900,000 ได้เท่าไหร่นะ
1: 40,000
0: ได้เป็น40,000ตรงนี้เราบวกจริงๆเราใช้เครื่องหมายอะไรนะจำได้ไหมเครื่องหมายเท่ากับเพราะเราหาผลบวกจริงแต่เรามาสรุปจากโจทย์ก่อนโจทย์ที่เราหาค่าประมาณของผลบวกคือดังนั้น 149,580 บวก 3,927,000 จะมีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะจะมีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4ล้าน
0: มีค่าประมาณเป็น4ล้านตรงนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนต้องใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายประมาณเพราะเมื่อกี้เราใช้คำว่ามีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่ดังนั้นได้ประมาณ4ล้านและนำไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยคือ4ล้านได้ไหมคะทำได้ไหมถ้าทำได้เดี๋ยวคุณครูแพลจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะจดข้อที่3ลงในแบบฝึกหัดของตนเองหากใครจดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำข้อที่4ต่อในห้องเรียนได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติข้อที่3กับข้อที่4ได้เลยค่ะ

อนนี้สถานการณ์เราเป็นโด่งไปทำไมล่ะคะไปซื้อรถยนต์แล้วเขามีการซื้อเสร็จแล้วเขาทำอย่างไรอีกมีการไปตกแต่งรถเพิ่มหน่อยนะคะอ่ะจากโจทย์บอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มรวมกันแล้วดังนั้นข้อนี้เอามาทำอะไรกันดีบวกอ่ะจากสถานการณ์ก่อนราคารถยนต์เป็นถึงหลักล้านราคาตกแต่งเพิ่ม

เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไหนข้อที่3นักเรียนโจทย์เสร็จแล้วใช่มั้ยคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วข้อที่4ล่ะคะไหนข้อที่4ทําเสร็จยังคะอาจจะมีคนที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีคนที่ยังทําไม่เสร็จนะคะเนื่องจากเวลาของเราอาจจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวในข้อที่4เนี่ยจากจํานวนที่นักเรียนเห็นนักเรียนคิดว่านักเรียนประมาณเป็นจํานวนเต็มอะไรได้บ้างสําหรับข้อนี้ทําไมถึงเต็มแสนประมาณได้คุณครูแป๋วนักเรียนสังเกตจำนวนแรกนะคะมีถึงหลักแสนแต่จำนวนที่2มีถึงหลักหมื่นแต่ในหลักหมื่นนี้มีค่ากี่หมื่นแล้วคะตอนนี้ 90,000 ซึ่งมันใกล้กับ 100,000 คุณครูแพรเลยบอกว่าในข้อนี้ถ้านักเรียนจะประมาณจำนวนเต็มแสนก็ได้แล้วถ้าไม่ประมาณจำนวนเต็มแสนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้อีกคะเต็มหมื่นดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนเดี๋ยวคุณครูแพรให้เวลาในการทำต่อแล้วก็นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ

เอาวางดินสอแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันก่อนจากการประมาณเมื่อกี้บางคนบอกขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้ไหมได้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ไหมได้นะคะหลักสิ่งสำคัญของการประมาณในข้อเดียวกันต้องประมาณเป็นอย่างไรนะคะในข้อเดียวกันต้องประมาณเหมือนการประมาณแตกต่างกันได้ไหมคะจำนวนหนึ่งประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นอีกอันหนึ่งประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้ไหมไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นข้อตกลงของเราถ้าเราจะประมาณเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มเดียวกันเพราะหลักการประมาณวันนี้นักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนการประมาณของตนเองสำหรับข้อที่4เดี๋ยวใครไม่เสร็จคุณครูแพลวจะให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อที่4นะคะเดี๋ยวให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากวันนี้เรื่องที่เราเรียนนักเรียนจะเห็นว่าการประมาณเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมคะการประมาณเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหมของโจทย์เราไม่ได้ถูกต้องแต่เป็นการบอกจำนวนอย่างคร่าวหรือสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะจะเห็นนะคะว่าการประมาณวันนี้นะคะการประมาณคำตอบของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยการประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ได้ต้องการความละเอียดเช่นเดียวกันกับนักเรียนเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกมาว่าการที่เราประมาณผลบวกเมื่อกี้คำตอบของเราถูกต้องอย่างที่โจทย์ต้องการไหมไม่ได้ถูกเป๊ะแต่เป็นการบอกจำนวนคร่าวๆหรือผลบวกคร่าวๆที่เราจะได้ข้อตกลงของเราบอกว่าการประมาณในข้อเดียวกันต้องเป็นอย่างไรนะข้อตกลงของเราเมื่อกี้การประมาณนะคะถ้าเราประมาณในข้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนะคะควรให้หลักการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันเช่นข้อนี้นักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นทั้งสองจำนวนนักเรียนต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นถ้าสมมติข้อนี้ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนักเรียนก็ต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนทั้งสองแต่ละข้อนักเรียนต้องมีการคำนึงด้วยว่าจำนวนที่เรากำลังจะประมาณควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเพื่อความเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวยังจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนนะคะคือแบบฝึกหัด 1.13 เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้แบบฝึกหัด 1.13 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนปลายทางพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการลงมือปฏิบัติของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรายังเหลือในข้อไหนบ้างเอ่ยเรายังเหลือในข้อไหนนะข้อ1ข้อ2และข้อ5นะคะยังมีเวลาเหลือบ้างเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะขึ้นโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนต้นทางใครยังไม่เสร็จข้อที่4สามารถปฏิบัติข้อที่4ต่อได้เลยใครเสร็จข้อที่4แล้วสามารถปฏิบัติข้ออื่นๆที่เป็นการบ้านของคุณครูแพลวต่อได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าข้อที่1กับข้อที่2โจทย์มีการวงเล็บมาให้นักเรียนปฏิบัติตามที่เป็นวงเล็บข้อไหนไม่มีนักเรียนต้องพิจารณาเองแล้วสามารถหาคำตอบได้เลยค่ะอาจจะให้เวลานักเรียนอีกสักครู่หนึ่งนะคะ

0: ไหนวันนี้การบ้านของเรามีอีกกี่คะการบ้าน
1: 3
0: ข้อเป็นข้อไหนบ้างนะข้อ1ข้อ2และข้อ5ข้อ1กับข้อ2เขากำหนดมายังว่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะข้อ1ข้อ2กำหนดมายังประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรกำหนดมาแล้วนะคะแต่ข้อ5ล่ะคะข้อ5ได้กำหนดมาไหมไม่ได้กำหนดนักเรียนสามารถพิจารณาแล้วก็วงเล็บมาบอกคุณครูหน่อยว่านักเรียนเลือกการประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ไปปฏิบัติกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางของคุณครูแพลวด้วยนะคะอ่ะบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยเป็นการหาผลลบจากค่าประมาณดังนั้นวันนี้เราเรียนการอะไรไปคะเป็นการบวกจากค่าประมาณนะคะชั่วโมงถัดไปเรามาเรียนเป็นการลบนักเรียนคิดว่าเรายังใช้หลักการเดิมไหมคะน่าจะใช้หลักการเดิมแต่เปลี่ยนจากแค่การบวกเป็นการลบดังนั้นวันนี้นักเรียนทุกคนต้องกลับไปทำการบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.14 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวฝากการบ้านให้กับนักเรียนทุกๆคนเลยอย่าลืมกลับไปปฏิบัติแล้วก็ทบทวนของตนเองเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: จะได้ทั้งหมดทำความครบขอบคุณครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรง

โดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช 2065 กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยเป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะ

เปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. All right. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning. How are you? Okay, I'm fine today. All right, welcome to our English class again. With for our topic for today is what are they like? What are they like? So before we start the lesson, let's talk about what are they like. นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อของเราวันนี้กันก่อนนะครับหัวข้อของเราเนี่ยนะครับเด็กๆจะเห็นว่าโครงสร้างประโยค what are they like เนี่ยนะครับในประโยคคำถามนี้นะครับเราจะแปลได้ว่าพวกเขามีลักษณะบุคลิกอย่างไรพวกเขามีลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะแตกต่างจากประโยค what do you like หรือ what do they like นะครับถ้าเขาถามว่า what do they like เนี่ยจะแปลได้ว่าพวกเขาชอบอะไรแต่ในที่นี้เขาถามว่า what are they like นะครับก็แปลว่าพวกเขามีลักษณะเป็นอย่างไรหรือเราสามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า personality ซึ่งคำว่า personality คำนี้นะครับแปลว่าบุคลิกลักษณะของบุคคลนั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองบอกครูอ่านดูสิครับว่าบุคลิกลักษณะของ